0: การจุธาพัทระบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อน ไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเข้า ขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะเทิงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
0: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่า เขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวงที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์โชอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตกชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตกชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลเชรัตสกุลตกชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2มณิชพลเชรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญจิตอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตกชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิดพลบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่า นักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาส
17: เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้า

0: หลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้จะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งหนึ่งอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ควรเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับเราก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
2: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
3: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสต.นะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
2: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
3: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
2: ย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
3: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่า

0: สามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไปดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
4: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือหน้าปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
5: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับคงคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
4: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

0: กล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
1: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
0: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้ไปได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
4: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนอย่างใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองอ่ะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นแบบว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
3: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
6: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ 70-80 แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
7: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางตู้ขณะนี้จากราชพัฒน์เราไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
6: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได
8: ้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่มีศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
6: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เล่าประเด็น
10: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางยาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระประหยัดคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
10: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณ

0: สัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
2: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นในการ1นาทีจะจากนี้ไปก็เชิญติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันทักทายกันวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะจับกระแสข่าวในวันนี้มีเรื่องราวประเด็นข่าวต่างๆมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวแรกนั้นเราไปติดตามในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งและภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะพยากรณ์สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เวียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะให้ติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพราะว่าสำหรับในส่วนของ กรมในการสาธารณสุขฉุกเฉินนะเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือในครั้งนี้ด้วยสำหรับในส่วนของเจ้าท่านะในส่วนของเจ้าท่าค่ะท่านผู้ฟังก็ได้มีการรับมือในเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนเนาะว่าให้เฝ้าติดตามรายงานอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ติดตามการแจ้งข่าวอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นในส่วนของปภ.เอ่ยกรมเจ้าท่าเอ่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเอ่ยต่างๆเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมกับการรับมืออย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะก็ฝากด้วยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะให้ติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงนี้23ถึง27กันยายนนี้นั่นเองค่ะก็ฝากด้วยในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังกับข่าวแพร่ก่อนอากาศกันก่อนค่ะเราไปต่อกันด้วยในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองสำหรับในส่วนของการเมืองนั้นไปดูภารกิจของท่านนายกค่ะที่ไปนิวยอร์กเนาะกับการไปร่วมประชุมค่ะผู้ฟังซึ่งทางด้านของเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงนะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษก็ได้เปิดเผยบอกว่าทางด้านของภารกิจของท่านนายกนะหลังจากถึงที่นิวยอร์กแล้วนั่นก็คือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะซึ่งในช่วงเช้าท่านนายกก็ได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีการเปิดการอภิปรายทั่วไปนะซึ่งในการพูดคุยไปในครั้งนี้ก็มีระดับผู้นำรัฐบาลระดับประมุขทั้งนั้นคุณผู้ฟังรวมทั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยซึ่งในการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศการเงินการลงทุนนะรวมไปถึงอีกมากมายนะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านต่างประเทศต่างๆซึ่งหลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จเรียบร้อยค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพนะก็ได้มีการเลี้ยงรับรองซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ได้นำเสนอจุดแข็งนะมีการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์โลกที่ผันผวนอย่างนี้คุณผู้ฟังนะซึ่งนานาประเทศก็บอกว่าไม่มีความมั่นใจในการลงทุนแต่ในส่วนของประเทศไทยค่ะก็ต้องบอกว่านานาประเทศก็บอกว่ามีความมั่นใจในการลงทุนกับไทยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมเมื่อวานนี้กับการเปิดสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เมื่อวานนี้นะสำหรับในส่วนของภารกิจของท่านนายกก็บอกว่าท่านก็ช่วงนี้ไปหลายประเทศคุณผู้ฟังก็ได้มีการพูดคุยต่างๆมากมายนะก็ได้มีการประชุมเยอะแยะมากมายด้วยนะก็ซึ่งทุกอย่างท่านนายกบอกว่าก็เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยก็จะนำเสนอในหลายๆประเด็นทั้งเศรษฐกิจนะการลงทุนต่างๆเหล่านี้ระวังการต่างประเทศต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าหวังว่าท่านนายกไปประชุมหลายๆประเทศในส่วนของด้านเศรษฐกิจด้านการเงินต่างๆของไทยก็คงจะดีขึ้นแล้วก็มีหลายๆประเทศที่ร่วมลงทุนกับไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของการประชุมของท่านนายกที่นิวยอร์กนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองอื่นๆเราก็ยังมีต่อคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือ เรื่องนี้แม่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าท่านอยู่ถึงอเมริกาอยู่ถึงนครนิวยอร์กแต่เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามกับผู้ฟังแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนสวัสดีคุณอับดุลการีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณปิสมัยครับสวัสดีผู้ฟังครับก็จะเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาเข้ามาสายหน่อยนึงเพราะมีภารกิจวันนี้อย่างที่บอกนะบางวันก็ภารกิจก็ไม่ค่อยมีแบบบางวันก็จะมีภารกิจอย่างเมื่อวานเราสองคนก็มาทักทายเวลาเดียวกันนะครับแต่วันนี้คุณพิสมัยมาก่อนทุกวันอยู่แล้วแหละนะครับ
0: จะพยายาม
1: จะพยายามพิสมาก็แบบหอบๆเพราะว่ายาวนิดนึงอะไรประมาณนี
0: ้เดี๋ยวคุณด้านนอกฝนหยุดโปรยปลายหรือยัง
1: หยุดแล้วหยุดแล้ว
0: แล้วเมื่อคืนคุณทราบไหมว่าฝนตกตอนไหน
1: ไม่ทราบเมื่อคืนนั้นฝนตกด้วยเหรอ
0: คุณคือต้องบอกว่าตอนนี้ยังรู้สึกว่าทำไมดิฉันเนี่ยหลับเป็นตายขนาดนี
1: ้
0: ฝนตกก็ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้
0: ตอนเช้าเองว่าฝนตกแล้วแบบตอนเช้าตอนตีห้าก็แบบโปรย
1: ปลายใช่
0: นะแล้วก็เมื่อคืนฝนตกไม่ว่าคุณเพื่อนเอาของมาให้หน้าบ้านน่ะ
1: ด้วยความไม่รู้สึก
0: ไม่รู้สึกขนาดเองหลับแล้วเพื่อนวางของไว้นะก็มารู้ตอนเช้าเหมือนกัน
1: แล้วจะรู้สึกได้ยังไงในเมื่อเพื่อนไปวางของเขาไม่ได้ไปก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอะไรหรือเปล่า
0: น่าจะก๊อกก๊อกหรือเปล่าแต่เราคือเราหลับไง
1: ไม่ทักเขาก๊อกก๊อกโอเคอาจจะเราหลับแต่ว่าเขาอาจจะไปวางด้วยความเรียบร้อยแบบไม่อยากจะรบกวนในประมาณนี้อ่ะคุณ
0: คือต้องบอกว่าแบบหลับจริงๆแล้วก็หลับแต่หัวค่ำด้วยนะ
1: เรียกได้ว่าเขาไปเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเห็นเช้านี้มีตื่นมาที่ทำงานเห็นก็คนนู้นก็มีคนนี้ก็มีเห็นบอกว่าของฝากนั่นแหละ
0: คือก็งงๆนะคุณ
1: ทำให้เช้านี้งงหลายๆบ้านเลยใช่ไหม
0: คุณเวลใครก็แล้วแต่เอาของไปฝากกรุณาไลน์บอกสักนิดนึง
1: หรือว่
0: าเขียนติดเอาไว้ก็ได
1: ้โน้ต
0: ติดเอาไว้สักนิดนึง อย่าให้มางงเลยว่า
1: ใช่
0: ใครเอามาให้ใครเอาอะไรมาให้ฉันแล้วคือคุณบอกไหมถ้าฉันกินเข้าไปฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ได้นะคิดเยอะนะ
1: ค
0: ิ
1: ดลบไปก่อนคิดลบไปก่อน
0: คุณอยู่ดีๆอยู่ดีๆของกินไปวางหน้าบ้านใครจะ
1: ใช่ใช่แต่ถ้าเราคิดในบวกๆคงไม่มีใครหรอกพวกเรากันนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละ
0: ใครล่ะ
1: นั่นแหละเพราะว่าอย่างหนึ่งบ้านเราเนี่ยคงคนนอกก็คงไม่มาอยู่แล้วแหละก็พวกเรานี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเอฟใครล่ะอะไรประมาณนี้ดีเลยแหละที่มีการอะไรนะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนว่าถ้าไม่รู้ว่าของใครมาฝากอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งกินดีแล้วคุณ
0: ใช่คุณถ้าเป็นของที่ดีถูกต้องก็ดีไป
1: ใช่
0: ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะ
1: ใช่
0: คุณใครจะไปรู้
1: ใช่
0: ของแบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่แต่
0: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
1: ใช่แต่ว่า
0: จะจนใจเอง
1: เขาก็ให้คุณอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าหน้าบ้านคุณคงไม่ผิดบ้านแต่บางครั้งก็มีนะ
0: ใช่
1: ผิดบ้าน
0: ผิดบ้านก็มี
1: ผิดบ้านก็มีนะ
0: เอ้
1: าแล้วก็เอามาส่งที่นี่เอาเป็นของคุณเหรอแล้วคุณสั่งไหมไม่ได้สั่งเขามาสั่งเขามาส่งที่บ้านไงอะไรประมาณเนี้ยก็เอาไปเลย
0: บางคนกินไปเรียบร้อยแล้ว
1: กินไปเรียบร้อยแล้วอะไร
0: ไม่ใช่ของตัวเองนี่หว่าไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: มันก็แบบงงๆอ่ะเข้ามาสู่เรื่องของเรา
1: ครับผม
0: เมื่อวานท่านนายกไปนิวยอร์กใช่ไหมคุณ
1: ใช่
0: ก็ได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้วหลังจากประชุมที่นิวยอร์กคุณ
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไม่ว่างไม่เว้นนะจ๊ะก็ได้ถามท่านนายก
1: ว่า
0: เรื่องที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ
1: ่า
0: ที่ลาออกจากฝ่ายค้านอ่ะแล้วก็บอกว่าจะไปร่วมรัฐบาลใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกสิว่าไงล่ะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าทำอ่ะที่บอกว่าลาออกจากท่านนายกแล้วก็ลาออกจาก
1: พรรคฝ่ายค้าน
0: ก็จะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยกับท่านนายกเนี่ยว่ายังไงท่านนายกบอกว่าโอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่เราอยู่ถึงอเมริกาเชียวนะสัญญาณมาถึงนี่เชียวหรือ
1: เอา
0: ถึงจะต้องมาถามกันถึงที่นี
1: ่
0: เนี่ยไม่ได้สิคุณ
1: ใช่เรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ชัดแจ้งไม่ชี้แจงไม่ได
0: ้ท่านนายกบอกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอ่ะ ท่านนายกก็เลยตอบว่าต่ออีกนะว่าวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยอยู่นิวยอร์ก3วันนะได้มีโอกาสพบปะผู้นำประเทศต่างๆมากมาย
1: ใช่ๆ
0: รวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจนักลงทุน
1: พอครั้งนี้ผู้นำทั่วโลกนะ
0: ขอเวลาอยู่ที่นี่แล้วก็พูดคุยพบปะกับคนทั่วโลกก่อนนะส่วนเรื่องของประเทศไทยนั้นอย่าพึ่งก่อนนะเดี๋ยวกลับไปประเทศไทยแล้วค่อยตอบ
1: ค่อยตอบ
0: นะ
1: เพราะว่าปัดตอบซะงั้นปัดตอบซะงั้นใช่ไหม
0: ไม่ได้สิคุณผู้สื่อข่าวเขาก็แบบพอมีข่าวมาไม่ต้องได้คำตอบ
1: ใช่ว่
0: าจริงจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ว่ากันไป
1: ใช่ก็ตามข่าวนะจริงจริงคุณว่าลาออกจากพรรคฝ่ายค้าน
0: ลาออกจากพรรคฝ่ายค้าน
1: จริงๆแล้วเขาไม่ได้ลาออกด้วยความเต็มใจเหมือนกับว่ามีการพูดภาษาบ้านๆเป็นการเคลียร์พักฝ่ายค้านเขาเป็นการเคลียร์ออกต่างหากเหมือนกับว่าไม่ให้อยู่ฝ่ายค้านเหมือนกับทับไล่ออกอะไรประมาณนี้แหละแต่เขาไม่ได้ลาออกด้วยเองต้นเองหรอกเพราะว่าเหมือนกับว่าพักฝ่ายค้านไม่ลงรอยกันประมาณนั้นแหละตามข่าวนะไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับบริหารประเทศนี่แหละ
0: เมื่อวานฝ่ายค้านเขาก็เสนอข่าวเขาก็บอกว่าทางด้านสุรเอกธรรมนัสนั้นไปยื่นหนังสือซึ่งผู้ที่รับหนังสือก็คือเป็นโฆษกของฝ่ายค้านก็คือคุณไอติมพริษ
1: ไอติมใช่
0: รับหนังสือแล้วก็เหตุผลในการลาออกก็คือว่าจะไปร่วมรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของนี่ฝ่ายค้านก็คุณบอกว่าอ้าวเขาบอกว่าไม่ได้ลาออกด้วยความเต็มใจนะ
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าเหมือนกับฝ่ายค้านเหมือนกับ
0: เคลียร์ออก
1: เคลียร์ออกอะไรประมาณนั้นแหละถ้าเราดูแล้วเหมือนกับว่าระดับเราเนี่ยโดนอะไรมันเรื่องใหญ่แหละความรู้สึกอ่ะคุณจะว่ายิ่งตรงนี้อย่างพอไปจะไปอยู่พรรคนู้นแล้วพรรคนู้นรับไหมอ่ะทางโฆษกของรัฐบาลก็มาบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรยังไม่ได้การจะตอบรับให้เข้ามาร่วมรัฐบาลอีกนะ
0: แต่มันก็งงไง
1: มันเป็นศูนย์
0: มันก็งงไงว่าในเมื่อกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันจะไปร่วมรัฐบาลแต่ส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนะ
1: ใช่
0: จะมาอยู่ตรงไหนของรัฐบาลล่ะในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็ครบ
1: ก็ครบอยู่ก็นั่นแหละก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าบางคนนะบางสสบางรัฐมนตรีก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคือพรรคฝ่ายค้านมีสิทธิ์อะไรที่จะเคลียร์เขาออกอ่ะมีสิทธิ์อะไรที่จะเคลียร์เขาออกจากฝ่ายค้านน่ะเพราะว่าตามปกติแล้วก็สูตรของการเป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วใครที่ไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลก็
0: ต้องเป็นฝ่ายค้าน
1: อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรที่ไปเคลียร์เขาออกจากรัฐบาลคุณจากฝ่ายค้านนี่แหละอย่างที่คุณบอกอะไรเขาละออกเพราะจะไปร่วมรัฐบาลแต่ผ่านรัฐบาลทางโฆษกเองนะทางโฆษกบอกว่าเขายังไม่ทางรัฐบาลยังไม่มีที่จะให้สำรองให้พักอะไรนะพักธรรมนัสอ่ะ
0: ร้อย
1: ธรรมนัสใช่แล้วก็กระทบกับคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเลยสมมติถ้าพักธรรมนัสมาฝ่ายรัฐบาลก็ต้องกระทบโดยเฉพาะไทยอันนี้เพื่อไทยใช่ไหม
0: หรือว่าเขาเตรียมตัวก่อนเพราะว่าวันที่28กันยายนนี
1: ้
0: ศาลจะตัดสินเรื่องของการเลือกตั้งอ่ะที่มี QR code อะไรทั้งอย่างอ่ะเพราะว่าในวันที่28นี้ถ้าศาลตัดสินเป็นอย่างไรมันก็มีผลกระทบต่อรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกัน
1: อ๋อเหรอ
0: หรือว่ามีการเตรียมความพร้อมก่อน
1: ไม่รู้สินะนั่นแหละนั่นแหละ
0: เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอวันที่28นี้ที่ศาลจะตัดสินคดีของการเลือกตั้ง
1: ที่มี QR code
0: ใช่ที่มี QR code ในบัตรเลือกตั้งอ่ะ
1: คือมีไม่ทำไมอะไรแบบนี้เหตุผลอะไรแต่ก็ทางพรรครัฐบาลเองอย่างพรรคเพื่อไทยอ่ะพอธรรมนัสออกมาใช่ไหมเขาก็แบบเหมือนกับว่าหนาวหนาวสั่นสั่นเหมือนกันที่ทุกบอกแหละเขาก็มาสัมภาษณ์อาจารย์เชนแหละใช่ไหมมาสัมภาษณ์อาจารย์เชนบอกว่าอาจารย์เชนบอกว่าไม่รู้เลยนะคือเราก็ดีกันอยู่นะกับรัฐบาลไม่ได้บาดหมางอะไรตามข่าวที่บอกว่ามีการบาดหมางอะไรหมางกับอะไรกันอย่างนึงยังไม่บาดหมางแล้วทางพรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมก็ทำงานดีอยู
0: ่
1: ยังไม่มีขัดข้องอะไรประมาณนี้ แล้วสมมุติว่าถ้าฝั่งนู้นมาอะไรไปนี่จะเคลียร์ทางนี้ออกอะไรมันคงมันคงเป็นไม่ได้
0: เพราะว่ามีข่าวเรื่องของการปรับครม.ด้วยเห็นว่า20ตำแหน่งอยู
1: ่
0: 20ตำแหน่งเนี้ยที่จะมีการปรับครม.เขาบอกว่าตอนนี้เก้าอี้ก็เริ่มสั่นๆแล้วนะ
1: ใช่ๆ
0: นี่มันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหรือเปล่าแล้วก็คนมีคนไปจับจ้องอีกนะเขาบอกว่าเอ๊ะยังไงนะยังไง
1: เ
0: พราะว่าทางด้านของผู้กองธรรมนัสอ่ะคุณร้อยเอกธรรมนัส
1: ครับ
0: สวมนาฬิกาที่สลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: เอายังไงกันนะถ้าเราคิดในแง่บวกก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรกันนะเขาดีกันอยู่อาจารย์นายรัฐมนตรีก็อาจจะมีแจกลูกน้องเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นเพื่อนบอกธรรมนัสก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะอยากได้ด้วยนะอะไรเปล่าอะไรแบบนี้ก็เอาสินี่คือแง่บวกนะ
0: นาฬิกาไม่ใช่อันละร้อยสองร้อย
1: ไม่นาฬิกาก็ไม่แพงที่นายกไปสลักชื่อเขาอ่ะก็ประมาณ 2,000 อ่ะแล้วนาฬิกายี่ห้ออะไรนะแต่ก็คือประมาณ 2,000 เองนี่ที่ก็บอกประมาณสั่งก็สลัดอาจจะมีการแจกลูกน้องอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็แต่ว่าทางพรรคทางเนี่ยไฟข่าการข่าวนะเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าหรือว่ามีการมั่นไว้ก่อนก่อนหน้านั้นอ่ะมีการมั่
0: นไว
1: ้
0: ก
1: ่
0: อน
1: ใช่
0: ด้วยนาฬิกาคาซิโอนี่เหรอ
1: คาซิโอใช่มั่นไว้ก่อนก็อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าทางพรรคอะไรนะพรรคกล้าทำใช่ไหมพรรคกล้าทำเขาไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายค้านเขาไปอยู่ฝ่ายคอยตอนนี้เขามั่นมาก่อนไงก็คอยก่อน
0: ไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านอยู่ฝ่ายไม่น่าล่ะที่นั่งคอยเงียบเงียบ
1: ไม่ได้ไม่มีบทบาทอะไรเกี่ยวกับนี่เลย
0: เพราะว่าในส่วนของการอภิปรายที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านน่ะประชาชนกับประชาธิปัตย
1: ์ถูกต้องใช่
0: เท่านั้นเลย
1: เท่าน
0: ั
1: ้นเลยแล้วก็นึกคนนึงไอ้หมอวรมคนนึงที่มีเขาคนเดียวแหละ
0: เขาคนเดียวจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ได้พรรคไง
1: ใช่ใช่
0: คือแต่คือแบบใช่มันคือพักคอยจริงๆนะ
1: แล้วก็เขาไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายค้านไม่อยู่ฝ่ายคอยแล้วก็พอเมื่อวานออกนาฬิกาใช่ไหมก็เป็นการมั่นหมายไว้ก่อนมั่นไว้ก่อนในประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพอเคลียร์เมื่อไหร่ก็อาจจะไปสู่
0: พี่จองเธอมาแล้วนะ
1: จองเลยนะ
0: เดี๋ยวพอทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวพี่เธอมาแบบนั้นเนาะ
1: นี่แหละนี่คือข่าวนะ
0: นี่ข่าว
1: นี่ข่าวนะ
0: นี่คือข่าว
1: ใช่ใช่
0: ข่าวโลก
1: ข่าวเขาคุยกันแบบนี้เราก็คุยกันแบบนี้ไงนั่นแหละก็ต้องต่อเพราะเรื่องนี้เรื่องนะเรื่องใหญ่นะเกี่ยวกับการเมืองอะแล้วตอนนี้พรรคราษฎรจะไปอยู่ตรงไหนอะในเมื่อ
0: ก็ฝ่ายก็อยู่ตรงคอยก่อนไง
1: ตรง
0: คอยเฉย
1: ตรงกลางว่างั้นเถอะอยู่กลางศาลาไอ้ประมาณนั้นนะ
0: ฉ
1: ัน
0: อยู่ตรงกลางก่อน
1: ฝ่ายค้านก็เคลียร์ออกแล้วฝ่ายรัฐบาลบอกว่ายังไม่มีการแบบจะรับเข้ามาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลักๆแล้วคือเขาก็ไม่ได้บาดหมางอะไรเห็นเขาสัมภาษณ์ที่คุณบอกว่าโฆษกของกล้าธรรมอ่ะใช่ไหมโฆษกของกล้าธรรมเขาบอกว่าก็ไม่ได้นายรัฐมนตรีกับธรรมนัสก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังโทรปรึกษาอะไรกันอยู่อะไรประมาณนี้แต่ก็มีการอะไรนะน้อยอกน้อยจังบ้างอะไรประมาณนี้ธรรมดา
0: น้อยใจแหละตอนที่ร่วมรัฐบาลน่ะเพราะเขาก็คิดว่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่จะได้ร่วมรัฐบาลแต่ตอนนั้นจนแล้วจนรอดก็ถึงวันสุดท้ายที่มีการประกาศเอง
1: ที่เราลุ้นกันอยู่นะ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ก็อาจจะมีน้อยใจบ้างแหละ
1: น้อยใจนั้นต้องมีอยู่แล้วนะครับ
0: ฉันจากหนึ่งในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเอเลยนะ
1: ใช่ใช่ตอนอยู่รัฐบาลนู้นเนาะแต่พอรัฐบาลก็ดีกันอยู่นะตอนเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วก็พอท่านอนุทินได้คะแนนเยอะใช่ไหมได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับไม่ได้ร่วมรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะ
0: ก็ว่ากันไปก็ต้องรอดู
1: ว่าพรรคกล้าทำจ จะอยู่กันยังไงตอนนี
0: ้ก็อยู่
1: ตรงกลาง
0: เพรา
1: ะว่าของเขาก็สส50กว่าคนนะรู้สึกว่า
0: 57มั
1: ้ยประมาณ50กว่าคนแหละพรรคของเขาก็เยอะอยู่นะก็นี้อย่างที่คุณบอกพักคอยไว้ก่อนว่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นต่อหรือว่าจะตรงนี้ต่ออะไรประมาณนี
0: ้ไปกันที่เศรษฐกิจไปเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานเขาเคาะเรื่องของน้ำมันก๊าซหุงต้มในการประชุมครม.คุณบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่ข่าวดีนะเพราะว่าล่าสุดค่ะเขาบอกว่าครม.นั้นมีมติในการรับมือกับวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซหุงต้มเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดโลกมันผันผวนมากทำให้เรานั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คุณนะถ้าขึ้นก็ขึ้นถ้าลงก็ลงก็ว่ากันไปตามตลาดโลกตอนนี้ตลาดโลกก็ผันผวนเหลือเกินนะซึ่งเมื่อวานนี้คุณต้องบอกว่ามีคนมาถามดิฉันว่าทำไมเขากักตุนน้ำมันกันหรือ เพราะว่าบางคนเกษตรกรบางคนคุณเขาบอกว่าเข้ามาซื้อน้ำมันน่ะคือเข้าใจไหมว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำมันก็เขาจะใส่แกลอนน่ะคุณ
1: เ
0: ห็นเขาบอกว่ามาแล้วก็บอกไม่มีซื้อไม่ได้แล้วก็กลับเขาถามว่าเอาน้ำมันไม่มีเหร
1: อ
0: คือชาวบ้านน้ำมันไม่มีเหรอที่เขาบอกว่าไม่มีแบบซื้อไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ซื้อคุณเขาเลยว่า
1: เอ้
0: าก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเขาบอกว่าเนี่ย
1: ใช่ก็เงียบเงียบอยู่นะ
0: ใช
1: ่ไม่มีข่าวอะไร
0: เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเห็นเขาคุยกันบอกว่าหลายๆคนนั่นก็กักตุนน้ำมันกันก็เลยไม่ให้ก็เลยเกษตรกรคือดิฉันเข้าใจนะคุณว่าเขาจะต้องใช้โดยเฉพาะช่วงนี้เกษตรกรเขาตัดเงาะตัดอะไรเขาก็ใช้น้ำมันใช้เลื่อยยนต์น่ะเขาทำไงล่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขาก็จะใช้น้ำมันอ่ะเห็นเขาว่าเขามาซื้อไม่ได
1: ้ทำไมซื้อไม่ได้น้ำมันหมดหรือว่ายังไง
0: เขาไม่ให้ใส่แกลอนนะ
1: อ๋อเอาในทีนี้ล่ะคนเกษตรกร
0: เกษตรกรเขาก็เลยถามว่าเขาไม่ให้ตุนน้ำคดกักตุนน้ำมันกันหรืออย่างไรก็แบบไหนทำไมเขาไม่ให้ใส่แกลอน
1: ใช่
0: ก็เลยแบบนี่คือไม่รู้ข่าวเลยเพิ่งเติมแบบแฟนรายการอ่ะถามอ่ะก็เลยแบบอ๋อเหรอไม่รู้เลยอะไรแบบนี้จนเนี่ยเมื่อวานนี้เขามีการประชุมครม.เขาเลยบอกว่าตลาดโลกอ่ะผันผวนมากเรื่องของน้ำมันแล้วก็เรื่องของก๊าซหุงต้
1: ม
0: ทำให้ในส่วนของกระทรวงพลังงานนั้นตอนนี้ก็มีการวางแผนรับมือกันอยู่แต่สำหรับราคาน้ำมันจะอยู่ในเกณฑ์ไหนยังไงนั้นตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริง
1: ๆ
0: เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มีอยู่3อย่างก็คือปรับราคานะปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่แล้วสองก็คือราคาน้ำมันที่ผันผวนก็ทำให้ราคานั้นสูงขึ้นเช่นเดียวกันก็มีผลกระทบต่อประชาชนอีกและสามน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะขาดแคลนและไม่เพียงพอกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมครม.เขาบอกว่าสถานการณ์สามอย่างนี้นั้นแล้วจะวิกฤตหรือไม่
1: นั่นแหละจะวิกฤตหรือไม่แต่ก็ไม่มีข่าวคราวนะแต่พี่น้องประชาชนเขารู้ก่อนเราซะอีกเนาะเพราะว่าเขาใช้ไงเขาเป็นผู้ใช้ไง
0: ก
1: ็
0: คือแบบก็ไม่รู้จริงๆจนเมื่อวานเย็นล่ะคุณหกโมงกว่าแล้วแฟนรายการเขาก็ถามว่าทำไมเขาไม่ให้กักตุนน้ำมันหรือว่าเขากักตุนน้ำมันยังไงหรือทำไมถึงใส่แกลอนไม่ได้แล้วบอกอ้าวไม่ได้เหรอคือเราก็ไม่ได้เดิมไม่ต้องไม่เราก็ไม่รู
1: ้
0: เพราะไม่ได้เขา
1: แล้วข่าวคราวอะไรแล้วก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทีเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยแบบโอเคก็เลยรู้ว่าอ๋อคือชาวบ้านน่ะคุณเขาก็ใช้ตัดหญ้าด้วยอ่ะคุณ
1: เพรา
0: ะ
1: ว
0: ่าเขาก็ตัดหญ้าในสวนของเขา
1: ตัดไม้อะไรก็เขาใช้น้ำมันทั้งนั้น
0: เขาบอกว่าเขาไม่ให้ใส่แกลอน
1: ไถลงไถนาอะไรที่เขาเนาะทำเกษตรอ่ะต้องใช้น้ำมันทั้งนั้นเลย
0: ก็เลยแบบอ๋อก็เลยแบบได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรแต่พอมาได้เห็นข่าวนี้ว่าเมื่อวันนี้เขามีการประชุมเหมือนกันในครม.ว่าเราจะเข้าสู่ของการวิกฤตตรงนี้นิดนึงก็โอเคนะ
1: โอเค
0: อาจจะมีการดูแลเรื่องของน้ำมันอาจจะเข้มงวดกัน
1: ก็ถือว่าสำคัญไงโลกนี้ต้องเดินด้วยน้ำมันเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะเราอะไรนะต้องเดินด้วยทองใช่ไหมด้วย
0: นะกองทัพต้องเดินด้วยทอง
1: ต้องเดินด้วยทองแต่ว่าประชาชนก็ต้องเดินด้วยน้ำมันเช่นเดียวกันคุณ
0: คุณเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช
1: ้ใช่
0: นี่ช่วงของฤดูฝนนะเขายังไม่ได้ใช้น้ำมันในการรดน้ำต้นไม้อ่ะ
1: ใช่
0: เขาจะใช้อะไรนะ เป็นเครื่องสูบน้ำเขาอ่ะที่ก็ไม่ใช้น้ำมันอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคุณ
1: อืมใช่ใช่แล้วก็อีกหนึ่งเคาะคุณที่เราคุยกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วใช่ไหม
0: เคาะแล้วอย่างที่ได้มีกระแสข่าวออก
1: ใช่ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันแล้วต่อเคาะแล้วอีก2เดือน
0: อ่ะไหนคุณว่ามาสิ
1: เคาะเนี่ยแค่นี้เองเคาะไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนตุลาถึงพฤศจิกาเติมเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2เดือนด้วยคุณแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็2เดือนแต่ข้อมูลเวลาเปิดมันจะหายเลยล่ะคุณ
0: สองเดือนที่ว่านี้เอาให
1: ้เอาให้ชัวร์2เดือนนี้ก็คือ 1,000 บาทอย่างที่ข่าวออกมาเมื่อวัน
0: ไม่ใช่ว่าเข้าใจว่า2เดือนคือเดือนละพัน
1: เดือนละพันไม่ใช่
0: 2เดือนเนี่ยเดือนละ
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาทน่ะคือเดือนละ500
1: เดือนละ500เท่านั้นเอง
0: รวมแล้ว 1,000
1: ใช่
0: ให้เราไปวางแผนกันใช้ในระยะเวลา2เดือน
1: 2เดือน
0: เพราะว่าในที่ประชุมเขาบอกว่าบางคนน่ะก็ใช้ไม่หมดคือ 1,000 บาทน่ะต่อเดือนน่ะบางคนน่ะใช้ไม่หมด
1: ใช้ไม่หมด
0: ก็เลยบอกว่าถ้างั้น1เดือนเนี่ยก็คิดซะว่า500ก็แล้วกันแล้วอีก1เดือนเป็น500 2เดือนก็เท่ากับ 1,000
1: ครับ
0: ก็ให้ใช้ในวงเงินนี้ให้บริหารจัดการเอง2เดือน
1: 2เดือนใช่ๆนะครับแล้วก็เขาให้ทีเดียว 1,000 บาทนะครับก็เหมือนกับไทยช่วยแทนพลัส6440ก็โอเค 1,000 อยู่แล้วแต่ของ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นคือเขาเติมให้อีก700ก็จะเป็น 1,000
1: เป็น 1,000
0: แต่เดือนเดียวเท่านั้นใช่ไหมคุณ
1: ใช่เดือนเดียวเท่านั้น
0: เดียวเท่านั้นก็คือเดือน
1: ตุลาคม
0: ว่าได้เท่ากันไงเพราะว่าถ้าหากว่าไปให้อีกเดือนหนึ่งมันก็จะไม่ได้เกินกว่าคนอื่นละ
1: ใช่ใช
0: ่ก็คือเดือนเดียวเท่านั้น
1: เดือนเดียวเท่านั้นคือเดือนตุลาพอเดือนพฤศจิกาบัตรประชารัฐก็จะได้300เหมือนเดิ
0: ม
1: สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจนะ
0: แล้วบอกว่าสำหรับผู้ที่บอกว่าเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส60 40อ่ะเราจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหม
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ในวันที่1ตุลาคมในกระเป๋าตังค
1: ์
0: อ่ะในเป๋าตังค์อ่ะนะเว็บแอปเป๋าตังค์
1: แอปเป๋าตังค์
0: เขาจะขึ้นมาให้เรายืนยันบอกว่าต่อหรือไม่ต่ออ
1: ๋อ
0: คือเ

0: ็ยืนยันด้วย
1: ใช่เพราะว่าโครงการของรัฐบาล4เดือนก็จบแล้วอันนี้เฟส2แล้วใช่มั้ยที่คุณบอกอ่ะ
0: นี่คือเขาคิดว่าเป็นเฟส2ของเขา
1: จะคิดว่าเป็นเฟส2ของเขา
0: ก็เลยจะต้องไปกดยืนยันว่าฉันไปต่อนะ
1: ไปต่อนะก็คงไม่ยากหรอกใช่มั้ย
0: คือเขาแค่ว่าให้กดว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อแค่นั้นเองคือถ้าไปต่อก็คือรับต่อเนื่องไปถ
1: ้
0: าไม่ไปต่อก็คือแค่นี
1: ้นะก็เคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ
1: สบายใจได้แล้วที่ผ่านมาบอกว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะยัง50 50อยู่ไงแต่นี่ก็เมื่อวานก็เคาะแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ซึ่งทางด้านของคลังก็บอกว่าก็พยายามจะเอาเข้าครม.ให้เร็วที่สุดก็เมื่อวานนี้ก็เอาเข้าครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นับถอยหลังคุณเลยอีก7วันแล้วนะ
1: ใช่ใช่วัน23
0: พอเข้าครม.เสร็จแล้วก็จะต้องเขาก็มีการดำเนินการในส่วนของเขาอีกไง
1: ใช่ใช่ถูกต้องนะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยได้ทุกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ได้ 1,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ 1,000 เหมือนกันคุณไม่ต้องไปริษยาโครงการนู้นโครงการนั้นแหละมันได้เท่ากันใช่ไหมโอเคผ่านไป
0: ไปต่อที่ต่างประเทศเลยไหมล่ะคุณ
1: ได้เลยการศึกษาก่อนไหมคุณที่ข่าวคราวเมื่อวานที่เช้าผอ.โรงเรียนท่านหนึ่งคุณได้ดูไหม
0: ไม่ได้ดู
1: ได้ดูข่าวไหมเมื่อวานนี
0: ้ค
1: ือเกิดเหตุการณ์อะไรนะผอ.สถานศึกษาแห่งหนึ่งคุณก็มีคำสั่งย้ายด่วนผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีให้เข้ามาช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องอะไรคุณรู้ไหมเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมของผอ.โรงเรียนท่านนี้คุณพฤติกรรมที่ไม่ไว้วางใจพฤติกรรมขอที่มีเขาร้องเรียนมานะว่าผอ.โรงเรียนท่านนี้มักไม่กลับบ้านบ้านพักแต่เลือกที่จะมาพักค้างคืนไปในห้องธุรการของโรงเรียนจากนั้นมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะผอ.เดินเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่ในห้องธุรการคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรคือแบบนี้มันผิดพฤติกรรมแปลกอ่ะคือเดินแก้ผ้าในห้องธุรการเขาว่าเขาไม่ได้กลับบ้านไงลูกน้องเวลาเลิกงานก็กลับบ้านกันหมดแล้วใช่ไหมแต่เขาก็มักจะอยู่ที่ทำงานเหมือนกับนอนกินอยู่ที่ทำงานเนี่ยว่างั้นเถอะเห็นว่าเป็นการตอนนั้นตอนที่ออกภาพเมื่อวานตามข่าวนะเขากำลังต้มมาม่ากินอยู
0: ่
1: ต้มมาม่ากินก็ด้วยร่างกายล่อนจ้อนนี่แหละคุณไม่ได้ใส่ผ้าอะไรนะครับก็มีกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพได้คุณก็เลยพอทอดูนร้องเรียนใช่ไหมแล้วก็ทางโรงเรียนนะหลายหลายคนแหละก็มาบอกถึงพฤติกรรมแปลกๆของผอ.ท่านนี้เขาบอกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนกายของผอ.แล้วใช่ไหมคุณผอ.แล้วก็มักเป็นไปพูดจากับเพื่อนร่วมงานในลักษณะลามกอนาจารและพูดจาเกี้ยวพาราสีคุกคามครูสาวในโรงเรียนจนทำให้บุคลากรหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงานเพราะพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบกับอะไรนะแต่ว่าพฤติกรรมทำให้สาวๆก็กลัวแหละใช่ไหมแปลกแบบนี้ก็เลยล่าสุดนะครับเขาบอกว่าทางหน่วยต้นสังกัดได้ออกคำสั่งเด้งย้ายด่วนออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการตรวจสอบวินัยเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไปคุณนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ดีนะสำหรับวงการการศึกษาก็เป็นอยู่เรื่อยๆแหละนะกับเกี่ยวกับการศึกษาอันนี้ก็ระดับผอ.แต่ก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรกับใครแต่ก็พฤติกรรมมันไม่เหมาะสมคุณเหมาะสมไหมเปลือยล่อนจ้อนอยู่ในห้องคนเดียว
0: มันไม่มันแปลกแต่ที่ไม่กลับบ้านแล้ว
1: ไม่กลับบ้านเขาไม่มีลูกไม่มีเมียมันประมาณนั้นหรือเปล่า
0: ถึงไม่มีลูกไม่มีเมียต้องกลับบ้านไหมคะ
1: ได้ไหมแต่ก็เนาะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ไงแล้วก็มีการร้องเรียนแบบนี้แหละคุณแล้วก็มีเหมือนกันนะคือไม่ว่าจากกลุ่มไหนนะมนุษย์เราเนาะมันไม่เหมือนกันไม่ว่าจากกลุ่มไหนก็แต่ละคนมัน

0: มีสิทธิ์ของเขาอะนะคือจะมีพฤติกรรมอย่างไรแต่ถ้าได้มีผลกระทบกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบไงอย่างพฤติกรรมของผอ.ท่านนี้สาวๆก็กลัวเหมือนกันอะนะพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
1: ไปดูในส่วนของเรื่องราวต่างประเทศคนอิหร่านเขาบอกนะว่าเขาจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันถ้าหากสหรัฐนั้นเลิกกดดันเขาเมื่อวานนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์เขาได้รายงานบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนะเขาบอกว่าอิหร่านนั้นจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันถ้าหากสหรัฐลดการกดดันทางทหารของกับเขาเลิกปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศจิตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นก็จะตกลงเรื่องของกรอบเวลาดำเนินการต่างๆก็คือทางด้านอิหร่านบอกว่าให้มาคุยกันว่าอย่างนั้นเถอะแค่นั้นเองก็คือให้คุยเรื่องของจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้คุยกันทางการทูตก็คือให้ทูตแต่ละประเทศมาคุยกัน
0: ใช
1: ่แค่นั้นเองถ้าหากว่าเลิกกดดันเขาก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ภายใน7วันเลย
0: ก็สามารถเรือไหนๆก็เล่นได
1: ้ถูกต้องนี่ก็อยู่ที่สหรัฐแล้วนะ
0: ใช่ใช่จะกดดันไปถึงไหนเพราะตอนนี้ก็เดือดร้อนไปทั่วโลกแล้ว
1: อิหร่านก็ยอมแล้วนะบอกว่าฉันน่ะยอมนะให้เธอเลิกกดดันฉันเนี่ยฉันเปิดเลยนะ
0: นั่นแหละแต่แล้วสหรัฐจะยอมหรือไม่ยอมก็อยู่ที่เขาละต้องตัดสินใจเพราะเขาเองก็แบบเหมือนกับว่าตอนนี้อเมริกาเองก็รู้สึกว่าจะหมดหนทางแล้วว่างั้นเถอะในการที่จะอะไรนะสู้รบกับอิหร่านน่ะเพราะไม่จบสักทีคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าสหรัฐเขาคิดว่าจัดการอิหร่านนั้นไม่กี่วันเองจบแต่ที่ไหนได้ไม่จบง่ายๆจนกระทั่งเขาบอกว่าบางตามข่าวนะเขาบอกว่ากระสุนอะไรของสหรัฐอเมริกานั้นใช้เกือบหมดละเกือบหมดคลังละในการโจมตีอิหร่านก็เลยยังไม่สำเร็จสักทีว่างั้นเถอะก็เลยแบบถ้าตอนนี้ถ้าอิหร่านมีข้อเสนอแบบนั้นคิดว่าเป็นการดีนะถ้าเขายอมตามอ่ะก็จะได้เปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็อะไรต่อมิอะไรก็จะดีขึ้นเพราะตอนนี้ปัญหาก็อยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซนั่นแหละกระทบราคาน้ำมันบ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่กระทบอยู่ตอนนี้ก็ช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละใช่ไหมคุณถ้าเปิดก็โอเคขอเถอะขอให้เขาอ่อนลงบ้างนะขอให้อเมริกันอ่อนลงแล้วก็ยอมตกลงทั่วโลกก็จะได้เบาหน่อยนะครับ
1: ใช่นะไปดูในส่วนของประเทศไหนต่อคุณ
0: ญี่ปุ่นก็เมื่อวานเราก็พูดแล้วใช่ไห
1: ม
0: นี่ไปญี่ปุ่นก็ได้คุณที่ญี่ปุ่นนั้นพายุอะไรนะเมื่อวานน่ะพายุไต้ฝุ่นตอนนี้ทำให้พี่น้องประชาชนญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วนะจากเมื่อวานรู้สึกว่า4คน4คนวันนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจวียนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายแล้วนะครับอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นตูเจียนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก5รายแล้วก็นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้คุณนี่แหละกระทบคือได้รับผลกระทบนะครับและสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกันแล้วกว่า270เที่ยวคุณส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานาดะในกรุงโตเกียวส่งผลกระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนครับดีด้วยพายุตัวนี้แหละที่เข้าญี่ปุ่นทำให้ได้รับผลกระทบกับชาวญี่ปุ่นมากเลยทีเดียวนะครับ
1: จากในส่วนของต่างประเทศเราไปกีฬากันเลยนะเพราะตอนนี้โอ้โหกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
0: เมื่อวานแล้วก็เนาะ
1: ไปข่าวดีกันก่อน
0: ว่า
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้สำหรับนักตบลูกยางสาวไทยเมื่อวานนี้ก็คว้าเหรียญทองแดง
0: จ้าเหรียญทองแดงใช่ไหม
1: สี่สมัยติด
0: คนอื่นเขาได้เหรียญทองสิบสมัยติดคราวนี้สี่สมัยติดแต่ก็ยังดีได้เหรียญอยู
1: ่ถูกต้องนะต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของนักวอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อวานนี้นะก็ลงชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้คุณโอ้โหก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเกมค่อนข้างที่จะสูสี
0: สูสีหมัดต่อหมัดว่างั้นครับลูกต่อลูกแต่เสียวๆเหมือนกันแหละใช่ไหมคุณเราดูเมื่อวานเนี่ยเสียวๆเหมือนกันแต่ก็ดูสนุกนะดูสนุกเพราะว่ามันเหมือนว่า
1: คือแบบแต้มต่อแต้ม
0: อ่ะ
1: มันก็แบบสนุกแหละแต่สำหรับในส่วนของสาวไทยก็ต้องบอกว่าชนะแบบก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะเพราะว่าแต้มอ่ะเกาหลีใต้เขาก็ไม่ยอมไงเขาก็ไม่ยอมเราเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะก็ต้องบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็เมื่อวานนี้หลังเกมการแข่งขันสาวไทยก็ชนะไป3-0เซตเนาะคว้าเหรียญทองแดงเป็นสมัยที่4ติดต่อกันละนะในเอเชียนเกมแล้วก็ต้องบอกว่าพอชนะคุณโอ้โหสาวเกาหลีใต้ก็ร้องไห้เหมือนกันนะก็เสียใจ
0: ใช่เสียใจ
1: คือต้องบอกว่าท่ามกลางความดีใจของสาวไทยที่ได้เหรียญทองแดง
0: ใช่
1: สาวญี่ปุ่นก็ไม่ใช่สาวเกาหลีใต้เขาก็เสียใจที่เขาก็เกือบเหมือนกันว่าเขาก็เล่นกับเราได้อย่างสูสี
0: ใช่สูสี
1: แต่เขาก็พ่ายไปนะเราก็ได้เหรียญทองแดงมาครองเขาก็แบบร้องห่มร้องไห้อันนี้เราก็เข้าใจนะ
0: ใน
1: ฐานะที่เราก็เสียใจมาเยอะสำหรับสาวไทยเรานะก็ต้องบอกว่ายินดีกับนักตบลูกยางสาวไทยด้วยเมื่อวานนี้ได้เหรียญทองแดงมาครองแล้วหลังจากนี้วันที่26เป็นต้นไปก็จะต้องเชียร์ชายกันต่อ
0: ชายกันต่อใช่ไหม
1: 26 27 28 29
0: 3วัน
1: นะเราก็ต้องเชียร์วอลเลย์บอลชายกันต่อ
0: ใช่ก็มีถ่ายทอดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะนั่นในส่วนของ
0: ได้ชมวอลเลย์บอลใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้
0: สรุปคุณว่าวอลเลย์บอลจบแล้วใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงก็จบไปแล้วก็สรุประดับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนเกมเอเชียนเกมนี่แหละคุณก็แน่นอนละ1จีน1จีน2ญี่ปุ่น3ไทย4เกาหลีใต้5ไซนิไทเป6อินโดนีเซีย7เวียดนาม8คาซัคสถาน9ฟิลิปปินส์10ฮ่องกง11มองโกเลีย12เนปาล12เนปาล13คีกิสถานและ14กาตาร์คุณทั้งหมด14ประเทศที่ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คุณเราอยู่ที่อันดับที่3ได้เหรียญทองแดงกลับมานะครับนี่คือวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026นะครับ
1: มาเมื่อวานนี้ก็มีในส่วนของการแข่งขันที่บอกว่าเป็นที่ฮือฮามากคุณนะฮือฮาระดับโลกเลยทีเดียวกับการแข่งขันปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสที่น้องนอตันน่ะนอตันหนุ่มสาหนุ่มของไทยอ่ะที่ตีชนะมือหนึ่งจากจีนอ่ะ
0: นั่นแหละเห็นคุณส่งมาเนี่ยโอ้โห
1: คือต้องบอกว่ามือหนึ่งของจีนนะในรอบคัดเลือกใช่ไหมเราก็จะจีนแล้วก็มือหนึ่งของจีนแล้วก็ของเราเนี่ยมือที่200
0: กว่า
1: 238
0: 275
1: 275
0: นอตันนะใช่ไหมนอตัน
1: ใช่ใช่แล้วก็ตบชนะเอามือหนึ่งของโลกอ่ะคนโอ้โหฮือฮามากเมื่อวานนี้สำหรับเทเบิลเทนนิสว่าน้องนอตันนั่นก็อายุแค่16ปีเท่านั้นเอง
0: เด็กเองเนาะวัยรุ่นน่ะ
1: ซึ่งสื่อทั้งสื่อทั่วโลกอ่ะเขาก็บอกว่าน้องนอตันวัย16ปีอ่ะค้อนมือหนึ่งของโลกอ่ะคุณ
0: ใครจะไปรู้อ่ะนะ
1: เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่แบบฮือฮาสุดๆแล้วก
0: ็สุดๆแหละคือน้องนอตันเนี่ยที่บอกว่าอยู่ลำดับที่275ของโลกอ่ะไปค้นมือหนึ่งอันดับโลกอดีตนะอดีตมือหนึ่งของโลก
1: แล้วคือแบบคุณ คือถ้าดูอ่ะความเทพเปรียบเราไม่มีเลยอ่ะ
0: เออประสบการณ์เนาะก็เด็กอ่ะนะมันประสบการณ์ก็น้อย
1: ใจล้วนๆจริงๆนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้
0: ความสามารถนี่แหละคุณความสามารถของ
1: ใจมันจะต้องแบบ
0: สู้อ่ะ
1: นะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็แข่งกันแบบสนุกมากด้วยนะทำให้ในรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นประเภททีมชายค่ะ
0: เ
1: ราชนะมา1ใช่ไหมก็คือที่น้องนอตันนั่นแหละ
0: นอตตันนั่นแหละ
1: แต่หลังจากนั้นเราก็แพ้ไป3คู่แต่คือต้องบอกว่าเป็นการแพ้ที่แบบสร้างความฮือฮาระดับโลกมากอ่ะว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองเมื่อวานนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาเมื่อวานนี้ที่ต้องบอกว่าสาวไทยเสียน้ำตานั่นก็คือโปโลน้ำซึ่งโปโลน้ำนั้นเรานั้นก็ส่งทุกปีเอเชียนเกม
0: ครับ
1: แล้วก็ทุกปีคือเราไปแบบคือเรารู้ว่าคุณว่าที่1จีนที่2ญี่ปุ่นที่3คาซัคสถานอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่
1: คือเราอ่ะรู้แล้วว่า
0: เขาต้องได้อ่ะ
1: คือ4เกมผ่านมา4สมัยก็3ประเทศเนี้ย1 2 3มาโดยตลอดแต่เราไปด้วยใจแล้วก็เมื่อวานนี้เราเกือบได้เหรียญทองแดงคุณ
0: เกือบ
1: ไปแพ้จุดโทษเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเอง
0: โอ้น่าเสียดายนะ
1: คุณเชื่อไหมว่าสาวไทยแบบร้องแบบไม่รู้จะร้องยังไงกันเลยทีเดียว
0: เ
1: มื่อวานนี้ก็คือต้องบอกว่าในเกมการแข่งขันจะแบ่งเป็น2เกมใช่ไหมแล้วก็เราก็คือชนะมาแล้วก็มาถึงเสมอกันที่10-10คุณเราก็นำก่อนนะแล้วก็เข้ามาตีเสมอจน10-10หมดเวลาการแข่งขันจุดโทษคุณแล้วก็เรานั้นน่ะพ่าย13-14อ่ะ
0: 13-14อ่ะแค่1คะแนน
1: 1ลูกอ่ะคุณโอ้พลาดเหรียญทองแดงไปสาวโปโลน้ำไทยคุณกอดคอกันร้องไห
0: ้ก็ธรรมดา
1: คือแบบ
0: มะมันคือเกือบแล้วอ่ะมันนิดเดียวเองแท้ถ้าห่างกันหลายลูกก็ว่าไปอย่างใช่ไหมว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่นี่แบบแล้วก็เล่นก่อนเรานำก่อนอย่างที่คุณบอกเรานำก่อนคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละ
1: คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบพลิกล็อกกันเยอะมากนะสำหรับเกมการแข่งขันวันก่อนจะไปการแข่งขันวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างคุณ
0: เ
1: ราไปดูเรื่องนี้กันก่
0: อ
1: นวันนี้ในส่วนของนายกสมาคมเขาออกมาพูดนะเมื่อวานนี้คุณบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมของเอเชียนเกมครั้งนี้นะว่านู่นนี่นั่นการเดินทางอะไรต่างๆมากมาย
0: ความเรียบร้อย
1: ใช่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของน้องพิงค์เมื่อวานนี้ที่บอกว่าช็อกกันมากมากคุณ
0: อ๋อที่เจออะไรที่เขา
1: ต้องห้าม
0: ต้องห้ามใช่ไหม
1: ทางท่านของประธานโอลิมปิกไทยค่ะเขาได้เปิดเผยถึงกรณีของน้องพิงค์เมื่อวานนี้นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติตรวจพบสารต้องห้ามนั่นก็คือฟูโรซีไมด์และถูกระงับการแข่งขันในเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งจากการพูดคุยนั้นนะจากการไม่รู้นั่นแหละคุณ
0: อ
1: ันนี้เอาจริงๆนี่นะซึ่งเขาบอกว่าจากการพูดคุยไปแล้วนะครั้งนี้ก็เลยมีการฝากถึงนักกีฬาทุกคนผู้ควบคุมทีมผู้จัดการทีมแล้วก็สมาคมให้ระมัดระวังเรื่องของการให้นักกีฬากินน่ะกินอะไรยังไงคือแบบยากินยาทายาพ่นคือแบบให้แบบผู้จัดการทีมผู้ควบคุมสมาคมให้ดูแลแบบนี้เลยว่า
0: ละเอียดเลยให้ดูแลละเอียด
1: เพราะว่าอะไรสารเหล่านี้มันอาจจะไปอยู่ในตัวยาตัวใดตัวหนึ่งคุณออกไหมสมมติว่าหมอสั่งยาอาจว่าคุณบาดเจ็บ
0: ครับ
1: แล้วหมอสั่งยาชนิดนี้ให้คุณกินแต่คือในตัวยาชนิดนั้นมีสารตัวนี้อยู่ด้วย
0: มีสารตัวนี้อยู่ด้วย
1: อะไรประมาณนี้
0: ใช่
1: ก็เลยบอกว่าให้แบบดูแลเรื่องนี้เพราะว่ายาที่หมอสั่งนั้นอาจจะมีสารตัวนี้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการทำให้นักกีฬานั้นพอกินไปก็เลยมีสารตัวนี้โดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจ
0: ไม่ได้ตั้งใจ
1: อ
0: ่ะเพราะว่าเขากินยาที่หมอสั่งอยู่แล้ว
1: ถูกต้องเลยคือเขาไม่ได้คิดหรอกว่า ฉันใช้สารต้องห้ามคุณนึกออกไหมคือนักกีฬานั้นไม่ได้รู้เลยว่าฉันใช้สารต้องห้ามฉันก็ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วมันเจอได้ยังไงคุณนึกออกไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่คืออาจจะคือบอกว่าตัวยาบางชนิดที่หมอสั่งให้นักกีฬาจากการบาดเจ็บจากการไม่สบายจากอะไรต่างๆคือมันมีสารตัวนี้แล้วเราไม่รู
0: ้
1: อ่ะเวลาคุณกินยาแก้หวัดอ่ะสมมติ
0: ใช่ใช่
1: คุณรู้ไหมว่าในยาแก้หวัดมียาอะไรบ้าง
0: ใช่เราไม่รู้หรอกเออเราไม่รู้นอกจากทางการแพทย์แล้วนะที่รู
1: ้มันก็เหมือนกันไงนี่เขาบอกอ้าวเขาก็ไม่ได้รู้เนี่ย
0: ใช่
1: เจ็บไข้ไม่สบายก็กินยาปกติแล้วฉันจะรู้ไหมว่าในตัวยานั้นมีอะไรมั่งฉันไม่ใช่หม
0: อ
1: ฉันไม่ใช่ผู้ผลิต
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็แสดงว่าต่อไปนี้ก็คือให้พวกทุกคนดูแลเนี่ย
1: สั่งไปถึงในส่วนของนักกีฬาทุกคนนักกีฬาทุกคนเนี่ยย้ำเลยนะว่าห้ามซื้อยากินเองแล้วหนึ่งผู้ควบคุมทีมผู้จัดการทีมก็สมาคมจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้มากระมัดระวังให้ถึงที่สุด
0: ใช่ให้ละเอียดกว่านี้อะไรประมาณนี้นะ
1: เพราะว่าคือแบบสงสารนักกีฬา
0: ใช่
1: เพราะนักกีฬาซ้อมมาอย่างเต็มที่คุณน่ะไม่ซ้อมแบบการซ้อมนักกีฬาจะไปแข่งสักครั้งหนึ่งอ่ะ
0: ใช
1: ่ซ้อมหนักมาก
0: ซ้อมหนักมากอ่ะหวัง
1: กับการไปแข่งแต่พอไปถึงปุ๊บเจอแบบนี้คุณทำอะไรไม่ถูกช็อกไหมล่ะ
0: เออช็อกแหละก็คือแบบอะไรนะเขาหมดความหวังเลยแหละสิ้นหวังแหละอะไรประมาณน
1: ี้แล้วก็มันก็เป็นประวัติของนักกีฬาไปตลอดคร
0: ั
1: ้งต่อไปเขาก็จะมีการวิตกกังวลว่าสมมุติว่านักกีฬาคนนี้ได้แชมป์มาโอ้โหเขาก็กังวลละเนี่ยเกิดจากนู่นนี่นั่นหรือเปล่าซึ่งล่าสุดบอกว่าเราไม่มีการโดปนักกีฬาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้ว
0: เออใช่ใช่
1: นี่แหละก็เลยบอกว่า
0: แล้วมาจากตัวยาที่เขากินที่หมอจัดให้เขาเหมือนกับว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรแบบนี้ก็ต้อง
1: บาดเจ็บหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้
0: แล้วก็ในตัวยานั้นมีสารต้องห้ามให้ด้วย
1: นั่นแหละ
0: ใครจะไปรู้อ่ะ
1: ก็นั่นแหละก็ที่บอกขนาดเนี้ยเรากิน
0: อ
1: ่ะยาพาราเซนตามอนยาทุกชนิดอะไรใครอะไรก็แล้วแต่ชนิดแรกจะคิดถึงคือพาราน
0: ั่นแหละ
1: ถูกต้อง
0: พกไปที่ไหนก็ต้องพกพาราไป
1: แล้วคุณรู้ไหมในพารามีอะไรบ้าง
0: ก็นั่นแหละไม่รู้เลย
1: เราก็ไม่รู้นะ
0: เราก็ไม่รู้
1: คือต้องบอกว่าเป็นยาวิเศษเลยสำหรับพาราเซนตามอนหลายคนว่าเป็นยาวิเศษปวดอะไรก็แล้วแต
0: ่ใช่ก็ต้องนึกถึงปารานี่แหละ
1: ยาวิเศษใช่ไหมล่ะน
0: ี่
1: ก็เหมือนกันคุณก็ต้องบอกว่าสงสารมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็วันนี้เรามาให้กำลังใจสำหรับทีมนักยกน้ำหนักไทย
0: โปรแกรมวันนี้ใช่ไหม
1: โปรแกรมวันนี้คุณนะนั่นก็ต้องบอกว่าต้องเชียร์สำหรับทีมยกน้ำหนักเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เวลาแข่งทุกครั้งก็จะมีเหรียญรางวัลเป็นกอบเป็นกำนะให้เราได้ชื่นชมนะให้เราได้ยินดีวันนี้ก็จะต้องเชียร์การเพราะวันนี้เราแข่งกัน2รุ่นนะก็คือรุ่น49กิโลกรัมหญิงและก็53กิโลกรัมหญิงค่ะนะในช่วงบ่ายวันนี้15ถึง17ก็
0: 15ถึง17ใช่ไหม
1: ก็เชียร์สำหรับนักยกน้ำหนักไทยกันแล้วกันค่ะ
0: ใช่
1: แล้วมีโปรแกรมอื่นๆไหนคุณว่ามาซิโปรแกรมวันนี้
0: โปรแกรมอื่นๆก็วันนี้นะครับก็ตะกร้
1: อ
0: แต่ก็ทีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มคุณไทยเราจะพบกับลาวในวันนี้นะครับแล้วก็คาราเต้รุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนละรอบ16คนละนะครับแล้วก็แบดมินตันทีมชายรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ13นาฬิกาไทยพบกับอินโดนีเซียคุณแล้วก็อย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้ยกน้ำหนักใช่ไหมยกน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็ฟุตบอลชายด้วยนะคุณวันนี
1: ้
0: ฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนะครับยี่ไทยพบกับญี่ปุ่น
1: เจ้าภาพ
0: ไทยพบกับญี่ปุ่นนะครับก็แต่ละกีฬาชนิดกีฬาก็มีช่องไต่ทอดหลากหลายนะหลากหลายก็เปิดช่องกดดูกันได้เลย
1: สามารถกดเข้าไปดูได้เลยก็คือ T-Sport 7AIS Play สำหรับใครที่ดูผ่านทางมือถือนะแล้วก็ PPTV
0: 36
1: ช่องวัน31
0: ช่องวัน
1: 32
0: ไทยรัฐ32
1: ก็สามารถจะกดดูได้เพราะในแต่ละวันก็มีถักกันถ่ายทอดโปรแกรมแต่ละช่องกันไป
0: ใช่แต่ละช่องกันไปนะครับก็เชียร์ทีมนักกีฬาไทยที่ไปเอเชียนเกม ครั้งนี้นะครับย
1: ัง
0: ไงก็เราก็หวังเหรียญทองให้ได้เยอะๆได้เยอะๆทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาของไทยเราด้วยนะครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วคุณ
0: ครับ
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะ
0: พรุ่งนี้แล้ววันพฤหัสโอเคครับผม
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:13 นาทีจะจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต่อค่ะ
1: 95.5 เมกะเฮิร์ต

วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอเมริกาก็ทาเลนต์ไม่ใช่นะกับรายการเช้านี้ที่สอบตนะครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบตนะครับ12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงยืนณขณะนี้ซึ่งเราจะพบกันประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9นาฬิกา12นาทีโดยประมาณ12นาทีไหม12นาทีโดยประมาณนะครับก็ได้โดยผมสุชาตินะครับโดยผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะแจ้งข่าวว่าตอนนี้เนเน่ขึ้นเวทีแล้วหรือยังเมื่อกี้บอกทางทีมงานนะครับวิทยุสบต.แล้วว่าถ้าเกิดเนเน่ตอนนี้เนเน่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีนะวันนี้รอบไฟนอลรอบชนะเลิศกันแล้วนะครับก็ดูไปหลายคนแล้วดูไปหลายคนแล้วทักทายไปยังพี่แป๋วด้วยนะเดี๋ยวพี่แป๋วติดตามอเมริกันก็ทาเลนต์ด้วยไม่เอ่ย นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเข้าสู่ในส่วนของการแสดงของเนเน่แต่ว่าบอกทางช่างเทคนิคแล้วว่าถ้าสมมุติเนเน่แสดงอะนะเดี๋ยวมาตามด้วย จะขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะครับบอกว่าติดตามของอเมริกันก็ทาเลนต์ด้วยนะตอนนี้ผมก็รอรุ้นเนี่ยเมื่อไหร่จะเริ่มการแสดงสักครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงที่รายการของเขาเนี่ยประมาณ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มของวันที่22ก็เท่ากับว่า7นาฬิกาของเช้าวันนี้ก็เริ่มในส่วนของการถ่ายทอดแล้วนะครับตอนนี้9นาฬิกาเมื่อกี้พี่โอ๊ตก็มาถามพี่ชาติแล้วไหนบอกว่าเนี่ยนี่มัน2ชั่วโมงแล้วนะบอกอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่มีการแจ้งเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะขึ้นเป็นคิวที่2แต่ตอนนี้คงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวรอดูกันครับว่าเนี่ยจะขึ้นเป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับส่วนพี่บอลก็ประสานมาพี่บอลบอกว่าเนี่ยมีการแจ้งมาในส่วนของอะไรนะของอันหนึ่งแจ้งมาบอกว่าส่งกำลังใจให้กับเนเน่กันด้วยงั้นหมายความว่าช่วงนี้เนเน่ยังไม่ได้แสดงเอาเป็นว่าก็บอกใบยะไปด้วยวันนี้เราอยู่กัน4หนุ่มนะครับที่สถานีวิทยุสบต.เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดเนเน่มาเมื่อไหร่นะคือเห็นหน้าห้องเลยนะครับพอพยักหน้าเข้ามาหมายความว่าเนเน่มาแล้วผมก็ใช้ท่านผู้ฟังฟังผลงานเพลงสักครู่หนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็จะมาดำเนินรายการกันต่อนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มืดใช่ไหมครับดูท่าแล้วฝนน่าจะตกไหมหลายคนก็บอกกันว่าเนี่ยเวลาเข้าหน้าฝนทีไรเนี่ยมันจะกังวลเรื่องน้ำทุกทีเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนบ้านเรานี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่เราเห็นข่าวก็คือในส่วนของภาคอื่นก่อนนะครับแล้วก็จะประมาณเดือนช่วงปลายเดือนตุลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแล้ว เดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับเรามาช่วยกันดูน้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในส่วนของเทศบาลนครยะลาเองอันนี้ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่เนี่ยทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงที่จะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามเรียลไทม์ผ่านตามของเทศบาลอ่ะของเทศบาลซึ่งจะมีการแจ้งระดับน้ำนะครับคือเราสามารถดูกล้องวงจรปิดว่าตอนนี้น้ำมันแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็คูคลองที่อยู่แถวบ้านเราอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ระดับน้ำมีแค่ไหนใช่ไหมครับในเรื่องของการเตรียมตัวตอนนี้ถ้าพูดกันง่ายๆว่าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านคงชิดยะได้ติดตามเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าบางคนบอกแล้วถ้าเกิด ขอบคุณ
โอเคเดี๋ยวเรื่องน้ำเราค่อยคุยกันนะพี่แป๋วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะผมขออนุญาตติดตามการแสดงของน้องเอเน่สักครู่นึงก่อนไปชมกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังครับ

โอเคครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับจะว่าเพลงก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าสักครู่ที่ผ่านมาต้องขอบคุณด้วยนะครับทีมงานวิทยุสอบต่อเราประสานงานกันเป็นทีมเราทำงานกันเป็นทีมนะครับในการเดินมาแจ้งว่ามาแล้วเน่มาแล้วนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ปล่อยรายละเอียดให้รู้จักเด็กคนนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็ตัดเข้ามาที่เวทีใหญ่เลยนะครับซึ่งการแสดงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลายท่านก็คงที่จะได้รับชมกันด้วยนี่นะเงียบเลยนะเงียบกริบเลยคือเขาอยากจะรู้ว่าแล้วก็เรามาดูว่าในช่อง YouTube เนี่ยมีภาษาไทยขึ้นมาเพลงอะไรเพลงอะไรขึ้นมาแบบกำลังจะเช็คว่าเพลงที่เนเน่ขับร้องเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพลงของใครถามว่าสุชาติรู้จักไหมที่เนเน่ร้องเมื่อสักครู่ไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินด้วยอาจจะเคยได้ยินมาแต่พอเป็นสไตล์เนเน่ขึ้นมาเฮ้ยเพลงนี้ของใครพอเมื่อกี้เราเจอมือกลองขึ้นมาเฮ้ยเป็นมือกลองของวงนำจากไอ้วงที่แบบของญี่ปุ่นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมิกิหรืออะไรเนี่ยพี่อ้นบอกว่าไอ้ใช่มิกิหรืออะไรไหมพอดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันมือกลองเนี่ยเป็นชาวเอเชียเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วช่วงจังหวะที่เราเห็นการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนแต่ละคนเหมือนแต่ละกล้องเนี่ยตั้งใจเลยนะครับตั้งใจที่จะจับภาพจับมุมคือดูแล้วว่าเหมือนเป็นการเซตเวทีขึ้นมาผมไม่ได้อวยนะแต่ผมเห็นว่าลักษณะคือเหมือนกับแบบเฮ้ยมันเหมือนเวทีคอนเสิร์ตจริงๆเหมือนเวทีที่แบบมีการแสดงสดอย่างนั้นจริงๆทั้งในการโค้ชมาที่หน้าน้องแบบเต็มๆเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมวันนี้เนเน่สวยจังเฮ้ยทำไมเนเน่คือตอนนี้พูดกันง่ายๆว่าเนเน่จะได้แชมป์หรือไม่ผมบอกไม่เกี่ยวละมีความสุขละที่คราวนี้ได้เห็นการแสดงของน้องเต็มๆโดยที่ไม่มีอะไรคือก่อนหน้านี้ผมจะเห็นผมจะทราบก็ตอนที่เสร็จแล้วแล้วก็ออกมาหรือแม้แต่ในรอบที่ผ่านมาที่โกลเด้นบัสเซอร์อะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ดูสดนะผมก็เห็นผมก็ดีใจแทนน้องเขาแต่ว่าไม่เคยได้ชมการแสดงสดวันนี้ได้ดูเต็มๆกับการแสดงสดของเนเน่โรเจอร์นะครับขอบคุณลุงอ้นด้วยนะครับเมื่อกี้ลุงอ้นดูเนเน่ไหมเอ่ยมันมากนะครับมันมากทั้งกล้องเนี่ยกล้องจับภาพจับมุมแต่ละมุมแล้วก็การขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกับเอาเวทีคอนเสิร์ตให้น้องเล่นเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็สนุกมากฮาวี่เนี่ยถึงขนาดที่แบบเดินไปกอดคุณพ่อของเดเน่เลยนะครับผมก็เลยแซวเขาบอกว่าเฮ้ยกรรมการนั่นกรรมการนะทำไมถึงขนาดนั้นเลยเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะอยู่ในสายเดียวของฮาวี่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนเนี่ยกรรมการแต่ละคนเนี่ยคือทุกคนตะลึงนะครับตะลึงกับการแสดงของน้องนะครับแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างในเรื่องของข้อที่มันแบบคือจริงๆเราบอกว่าในเรื่องของการแสดงสดแบบเนี้ยมันจะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแต่ว่าที่เห็นเมื่อกี้เห็นการแสดงของน้องเขาแล้วเนี่ยน้องก็เต็มที่แต่ว่าผมดูสีหน้ากรรมการนะครับสีหน้ากรรมการของแต่ละท่านแล้วมีความรู้สึกว่าการพูดการใส่อารมณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนรอบที่ผ่านมาอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าน้องเนเน่ไม่ได้ในส่วนของแชมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่น้องได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแม้การได้แชมป์นั่นคือสิ่งที่น้องต้องการนะครับแต่แค่นี้ผมเชื่อว่าวันนี้มีเป็นร้อยประเทศเลยแหละในการถ่ายทอดสดนะครับกับการแข่งขันอเมริกันก็อตชาเลนจ์ดังกล่าวนะยังไงกันแล้วแต่ผมบอกว่าเน่จะได้แชมป์หรือไม่ไม่ใช่ปัญหาน้องทำหน้าที่ของน้องได้ดีที่สุดน้องทำหน้าที่เป็นคนไทยกรรมการยังบอกเลยว่าโอ้ฉันเนี่ยรักเมืองไทยฉันรักภูเก็ตฉันรักเมืองไทยเลยนะครับบอกว่าเด็กแค่16ปีเท่านั้นเองแต่ทำให้โลกได้เห็นความยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ไทม์สแควร์เองนะครับคิดดูว่าเด็ก16ปีไปขึ้นจอที่ไทม์สแควร์ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนน้องเนเน่ทุกๆคนมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ใครติดตามรับชมรับฟังนะครับเนเน่บ้างไม่เอ่ยผมเอามาเปิดไม่ได้นะสาเหตุผลมาจากว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้ขึ้นมาโดนลิขสิทธิ์ทันทีก็เลยต้องขออนุญาตก็คือวางรายการเอาไว้ให้ทุกท่านได้ฟังเพลงแล้วก็สุชาติก็ชวแวบไปดูในเรื่องของการแสดงสดของน้องเนเน่รอยัลเมื่อสักครู่นี้นะครับดีใจไม่รู้จะว่าอะไรไม่ว่าจะพูดอะไรยังไงกันแล้วแต่แค่นี้ก็โอเคละมีความสุขละ
เอาละครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเมื่อกี้สุชาติพูดเรื่องอะไรเรื่องน้ำใช่ไหมครับอ่ะผมบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลนครยะลาเองนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ไปที่เพจนะครับไปที่เพจเทศบาลนครยะลานะครับเพราะว่าเขาจะมีการแปะลิงก์เอาไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าไปชมเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำในแต่ละพื้นที่ได้อย่างไรเพราะว่าเขามีการติดตั้งกล้อง CCTV เนี่ยเอาไว้ตามลำน้ำในแต่ละสายเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบปริมาณน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบปริมาณน้ำฝนด้วยนะรวมถึงระดับน้ำผ่านกล้อง CCTV นะครับซึ่งก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้เราได้รับทราบว่าตอนนี้น้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเราสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้อะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างพื้นที่เนี่ยไปแอปตรงนี้ดีกว่าครับไปโหลดแอปนะเดี๋ยวนะแอปชื่อคือพิมพ์เข้าไปในเข้าไปชมในแอปเช็คน้ำนะครับไม่ว่าท่านจะเล่นระบบปฏิบัติการยังไงก็แล้วแต่ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเช็คน้ำแค่เช็คน้ำเนี่ยแค่นี้เองนะครับแค่นี้เราก็จะรู้ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีน้ำมามากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะรู้ทันทีว่าน้ำตอนนี้อยู่ใกล้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นแล้วครับต่อไปที่ต้องมากะระยะเอาบางคนต้องรอดูว่าเฮ้ยมันอย่างของผมเนี่ยผมอยู่แถวสเต็งนอกใช่ไหมครับอยู่แถวสเต็งนอกอยู่แถวผังเมือง4ซอย6เนี่ยเวลาน้ำจะขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องดูแถวถนนตือบ่อถนนเบอร์เซ้งตรงนั้นอะนะครับแถวตือบ่ออะไรตรงเนี้ยดูพอน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่เกินไม่นานจากนั้นเดี๋ยวน้ำก็จะมาถึงในซอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการกะระยะเอาแต่ตอนนี้ไม่ต้องกะระยะแล้วให้เราไปที่แอปพลิเคชันเช็คน้ำนะครับไปโหลดแอปตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้ทันทีครับว่าน้ำมันจะอยู่ใกล้เรามากขนาดไหนไม่ต้องมาเช็คระยะเองนะครับรวมถึงตัวแอปเนี่ยเขาจะแสดงพิกัดของคุณนะครับพิกัดนะเขาแจ้งเราด้วยว่าเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนของแผนที่เขาจะมีบอกให้เราก็คือเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เราเช็คขึ้นมาเราเป็นจุดสีฟ้าอยู่บนแผนที่นะครับก็ทำให้เราได้เห็นชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากพื้นที่นะครับที่กำลังจะเกิดน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนน่าสนใจไหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง

ตอนนี้น้ำอยู่ใกล้ไกลกับเรามากน้อยขนาดไหนโดยจะทำเป็นจุดสีฟ้าให้เราว่านี่นี่คือเราอยู่ตรงนี้นะนี่คุณอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วตอนนี้น้ำอยู่ระดับไหนแล้วก็ในเรื่องของแอปตัวดังกล่าวเขาบอกว่ามันจะมีการคาดการทิศทางของน้ำล้นตลิ่งว่าถ้าเกิดน้ำล้นตลิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงคือจะมีการคาดการทิศทางน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าเลยนะครับรวมถึงเขาบอกอีกนะว่าความสุดยอดของแอปนี้ก็คือมันไม่ได้บอกแค่ว่าน้ำท่วมที่ไหนแล้วก็เขาก็มีในเรื่องของการประเมินข้อมูลย้อนหลังนู่น14ปีที่แล้วด้วยอ่ะเพราะว่าเราจะได้เตรียมการคาดการในเรื่องของทิศทางน้ำล่วงหน้าได้เลยคือถ้าเกิดว่าดูแลเราสีฟ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าระดับน้ำตรงนี้มันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นระบบมันก็จะขึ้นเตือนนะครับก็จะขึ้นเตือนนะครับว่าเป็นสีอะไรแล้วก็จะรู้ว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะไหลไปทิศทางไหนฉะนั้นนะครับคือในเรื่องของตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ใดที่ระบบมันจะแจ้งขึ้นมาเลยว่าถ้าตรงไหนน้ำท่วมตรงนี้มันจะขึ้นเลยบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงนะว่าตัวเนี้ยน้ำจะมาแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเราแต่มันจะแจ้งนะว่าพื้นที่เนี้ยจะท่วมแล้วนะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะมีการเตือนอีกนะครับมีการเตือนอีกก็คือสัญญาณไฟเตือนเพื่อจะแจ้งระดับน้ำว่าเช็คว่าจุดไหนระดับน้ำริมแม่น้ำอะไรยังไงแล้วเป็นการเช็คระดับน้ำทั่วประเทศอ่ะผมถึงบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้จำเป็นเฉพาะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ณขณะเนี้ยสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำขึ้นมาแล้วก็พอเราได้ตรงนี้ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกปริมาณน้ำนะครับทั่วประเทศผ่านแถบสี3ระดับถ้าตรงไหนขึ้นเป็นสีเขียวระดับน้ำปกตินะอ่ะโอเคบายใจบายใจอ่ะโอเคไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ต้องการระยะเองแล้วนะเราไม่ต้องกะกันเองแล้วถ้าเป็นสีเหลืองขึ้นมาเป็นสีเหลืองในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะแจ้งว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นก็ควรที่จะเฝ้าระวังได้ละนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นสีแดงและเป็นสีแดงกระพริบแปลบแปลบขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้ก็แจ้งแล้วครับว่าชัดเจนแน่นอนละนะครับให้เตรียมอพยพหรือยกของขึ้นที่สูงได้ทันทีคือจริงๆในเนี้ยเขาบอกว่าสถานะอันตรายแต่ผมจะไม่พูดประโยคนี้นะครับมันน่ากลัวเกินนะถ้าเกิดขึ้นสีแดงกระพริบขึ้นมาอันนี้หมายความว่าให้เตรียมอพยพแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงได้ทันทีในเขตพื้นที่บ้านของเราเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้น้องน้ำมาเยือนถึงหน้าบ้านเรานะไม่ต้องลุ้นละว่าน้องน้ำจะมาเยือนไหมเราโหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยบอกว่าตอนเนี้ยในพื้นที่ของเราเนี่ยน้ำมีอะไรยังไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเรื่องดีๆแบบเนี้ยต้องหามาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน อย่าพลาดครับอย่าพลาดในเรื่องของดังกล่าวนะครับในเรื่องของน้ำนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดพูดถึงนะในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยถ้าเราพูดถึงพื้นที่สิ่งเสี่ยงของจังหวัดยะลาเนี่ยหลักๆที่เราจะดูหลักๆเลยนะก็คือตรงบริเวณหมู่ที่2กับหมู่ที่4ของแถวบ้านยุโปตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับในพื้นที่เองหรือแม้แต่ในจังหวัดเองเนี่ยตอนนี้ในจังหวัดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในแต่ละจังหวัดก็จะมีเซลบอดแคสต์ตรงนี้แจ้งให้กับทุกท่านเมื่อเจอสถานการณ์1แอปเช็คน้ำเราก็มี2มีการแจ้งนะครับจากทางจังหวัดอีกนะครับแต่ละจังหวัดเขาจะแจ้งนะว่าใครอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเจอน้ำมากน้อยขนาดไหนก็จะมีการส่งเป็นเซลบอดแคสต์ขึ้นมาให้เราได้รับทราบกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ายิ่งคนที่อยู่ที่หมู่ที่2กับหมู่ที่4ที่ตำบลยุโปเนี่ยอันนี้ก็จะต้องติดตามข่าวนะครับแล้วก็รวมถึงการเฝ้าระวังน้ำในเรื่องของดังกล่าวด้วยก็เป็นทุกอย่างแล้วเนาะทุกอย่างในเรื่องของตัวเราอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เรามีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าในเรื่องของทางจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับในการ

เฝ้าระวังแล้วก็ให้สังเกตนะครับให้สังเกต4ปัจจัยสำคัญนะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่1ก็คือในเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมยังไงบ้างมันเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมเราคาดการได้นี่ใช่ไหมระดับน้ำในลำน้ำอันนี้เรื่องที่2นะครับแล้วก็การอิ่มตัวของดินบางทีเนี่ยพอฝนตกน้ำก็จะหายไปใช่ไหมแต่อันนี้เฮ้ยมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะล้นจะล้นขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนบางหลังด้วยอย่าโทษเขื่อนทั้ง 100% ถามว่าปีที่ผ่านมาทุกๆปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีเขื่อนเราจะมากน้อยขนาดไหนน้ำจากที่มาจากทางยะหาเอ่ยแล้วก็มารวมกับทางน้ำทางเนี้ยถ้าไม่มีเขื่อนมาคอยเก็บกักน้ำในส่วนตรงนั้นเอาไว้เนี่ยเชื่อว่าในเขตเทศบาลนครยะลาแล้วก็ลงไปถึงจังหวัดปัตตานีเจอปัญหาหลักๆแน่แต่ด้วยพระเนตรพระกันของรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านทรงเห็นในเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะครับก็เลยมีการสร้างเขื่อนบางหลางขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้ก็ทำให้ลดผลกระทบเกี่ยวกับน้ำในระดับน้ำของแม่น้ำปัตตานีได้เป็นอย่างดีเราก็จะเห็นเลยครับว่าปีที่ผ่านมาทุกคนมักจะมองว่าเขื่อนปล่อยน้ำเขื่อนปล่อยน้ำแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำที่ลงมาในเขื่อนเนี่ยมันมีปริมาณยังน้อยกว่าที่ทางเขื่อนจะต้องรับนะครับแต่ว่าน้ำส่วนใหญ่มันมาลงที่ท้ายเขื่อนนะครับตรงท้ายเขื่อนเราสูบน้ำขึ้นไปบนเขื่อนเราสูบไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะต้องเจอปัญหานะครับปัญหาดังกล่าวแล้วก็ยังมีการแจ้งนะครับมีการแจ้งจากผู้หวังดีนี่แหละบอกว่าน้ำท่วมเพราะว่ามาจากเขื่อนบางลางโน่นนี่นั่นจนเดี๋ยวนี้เชื่อไหมกระแสคำว่าเขื่อนปล่อยน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำว่าเอ้าเราจะมีแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างไรหรือแม้แต่การทำในเรื่องของประตูระบายน้ำที่กรุงปีนังใช่ไหมครับที่ตอนนี้ที่ชาวบ้านเขาออกมาพูดคุยกันในเรื่องของบอกว่าถ้าจะมีการทำอะไรกันแล้วแต่ต้องฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ด้วยนะครับว่าจะต้องให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยทางท่านชนทานแสงพุ่มเองนะครับบางครั้งท่านก็ลงไปเองบางครั้งท่านก็ฝากท่านผู้ช่วยนะครับไปในเรื่องของการติดตามหรือแม้แต่คณะที่ปรึกษาของสบต.เนี่ยให้มีการลงไปติดตามเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์เป็นระยะนะครับว่าตอนเนี้ยเราจะทำยังไงให้เป็นพื้นที่ทางน้ำสีเขียวหรืออะไรก็แต่หรือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าเราจะมีแผนในเรื่องของการจัดการบริหารน้ำอย่างไรแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการสร้างตรงนั้นคือนี้ขึ้นมาแต่หลายสิ่งหลายอย่างเองครับก็ต้องมาทราบถึงปัญหาแล้วก็ต้องมาทราบว่าในรายละเอียดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดจะทำต้องทำให้เสร็จนะครับนะคำว่าทำต้องทำให้เสร็จก็หมายความว่าเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งฝ่ายรัฐเองทั้งฝ่ายชาวบ้านเองเรามีความคิดเห็นถูกต้องตรงกันไหมเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อได้แล้วนั่นแหละก็จะเป็นแผนในเรื่องของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องของน้ำมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายราชการฝ่ายรัฐนี่ที่จะต้องมาทำอะไรกันแล้วแต่ซึ่งไม่เห็นประชาชนไม่ใช่แต่สิ่งที่ทำก็คือเราจะต้องมาหาทางออกด้วยกันนะครับว่าเราจะมีในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรยังไงเราจะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรยังไงหรือแม้แต่นะครับทางสบต.จำได้ไหมครับที่ผมเคยแจ้งว่าทางสบต.เนี่ยเขามีการออกหนังสือนะครับหนังสือเล่มหนึ่งในเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าทั้งในเรื่องของการระวังน้ำใช่ไหมในเรื่องของการระวังน้ำแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วการช่วยเหลือนะครับแล้วก็รวมถึงปภ.แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเป็นรูปเล่มขึ้นมาผมดูแล้วเมื่อวานนะครับดูแล้วเมื่อวานแล้วเป็นแผนของแต่ละจังหวัดเลยว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเบอร์ที่จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตรงไหนบ้างแผนในเรื่องของการอพยพในกลุ่มของผู้กลุ่มเปราะบางเอ่ยอะไรเอ่ยควรที่จะไปที่ไหนนะครับไปให้ไปอยู่ตรง
จุดศูนย์อพยพหรืออะไรกันแล้วแต่แล้วก็รวมถึงการช่วยเหลืออ่านี่แหละครับหนังสือเรียกว่าหนังสือคู่มือการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนเราเดี๋ยวนะมาในเพจข่าวสบต.ก็ได้นะครับมาในเพจข่าวสบต.แล้วก็เราจะเปิดเป็นอีบุ๊กกิ้งเลยนะครับอีบุ๊กนะครับเราเปิดเป็นอีบุ๊กเราก็เปิดดูทีละหน้าได้เลยอ่ะเราดูเสร็จแล้วเราดูของจังหวัดนราธิวาสก็จะเปิดเจอในส่วนของจังหวัดนราธิวาสก็จะมีการรวบรวมนะครับทุกจังหวัดแล้วก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูถิ่นด้วยนะครับให้เราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของดังกล่าวว่าเอกสารที่เราจะต้องนำไปติดตัวมีอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของผู้ป่วยมีกระเป๋านะครับกระเป๋าที่เราต้องเตรียมในเรื่องของการอพยพไปอยู่ยังอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วสิ่งของตรงไหนเอกสารตรงไหนสำคัญอะไรยังไงก็แล้วแต่มีรายละเอียดหมดเลยอ่ะมีรายละเอียดคือบางคนคิดว่าไม่ต้องเอาไปหรอกแบบนี้รู้เรื่องไม่ใช่ปัญหาฉันจำได้เอาจริงๆเวลามีเหตุขึ้นเร่งด่วนขึ้นมาจริงนี่จริงๆนะลืมหมดนะบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากไปกินอาหารร้านเนี้ยวันเนี้ยอยากไปกินมันย่างมันวัวย่างอยากไปกินเนื้อย่างเจ้าใหม่ช่างเทคนิคแบยัดแนะนำเข้ามาบอกว่าโอ้พี่ผมว่าร้านนี้ก็ใช้ได้นะเมื่อวานเราก็ตั้งใจจะไปซื้อกันพี่บอลด้วยผม3คนก็สรุปสุดท้ายกลับมาแต่ละคนบอกว่าร้านไม่เปิดแล้วก็พูดพร้อมกันว่าร้านไม่เปิดวันนี้ได้กินแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแบยัดด้วยนะครับผมก็ซื้อมาตาขาแล้วก็แบยัดก็บอกผมบอกแล้วไงจะซื้อมาให้ลองทดลองชิมกันเราก็อยากเจอร้านเนี่ยว่าร้านเป็นยังไงนะครับอยู่แถวๆสี่แยกตือบอกนะครับมาทางซอย12นี่แหละนะครับอยู่ตรงห่างจากสี่แยกประมาณสัก10เมตรได้นะจอดรถชิดซ้ายดีๆหน่อยแล้วกันอย่าจอดขวางถนนเกินเพราะถนนก็แคบอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เนี่ยห่างกันประมาณสักไม่เกินผมว่าไม่เกิน20เมตรจากตรงสี่แยกไฟแดงมาทางซอย12นะที่จะมุ่งหน้ามาทางซอย12ไฟแดงอะนะร้านอยู่ซ้ายมือรสชาติก็วันนี้ถูกใจมากนะครับของตัวเองไม่ทันกินของใบยัดที่ซื้อมาก่อน เห็นไหมคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราจำได้แล้วถ้าเกิดเราจำไม่ได้ล่ะเราลืมล่ะเราก็จะเลยซอยไปแล้วก็เราจะไปหาไอ้ตรงร้านนู้นนี่ฉะนั้นในหนังสือคู่มือเล่มนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าเอากลับมาอีกทีหนึ่งหนังสือเล่มนี้เอาหน้านี้เลยนี่แหละหน้านี้นะครับในส่วนของตัวเนี้ยเขาจะบอกรายละเอียดเป็นอีบุ๊กเลยนะครับจะเปิดมาทีละหน้าว่าในแต่ละหน้าเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยครับว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดแต่ละหน้าเนี่ยเขาจะมีการให้ละเอียดทั้งในส่วนของกู้ชีพกู้ภัยในเรื่องของแผนอพยพในเรื่องของจุดที่จะมาอะไรยังไงกันแล้วแต่เขามีการแจ้งอันนี้จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วก็ในเรื่องของช่องทางความถี่วิทยุบางคนใช้วอร์แดงไงเหมือนก็อย่างทางผู้ช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ทางผู้ช่วยกำนันเขาจะมีวอร์แดงในการพูดคุยกันซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นการแจ้งข้อมูลกันแล้วก็จะได้บอกให้กับลูกบ้านได้รับทราบในเรื่องของแผนอพยพเดี๋ยวไปช่วงของหน้าแรกไปยัดไปหน้าแรกเลยได้ไหมไปหน้าแรกเลยนะครับไปอีกหน้าแรกเลยนะครับเราจะเอาโอเคเปิดไปหน้าที่สองเปิดไปหน้าที่2นะครับโอเคตรงนี้เราจะเห็นไหมครับว่าตรงหน้าที่2เนี่ยมันจะมีรายละเอียดทั้งในเรื่องของเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราถ้าติดต่อปภ.ติดต่อสายด่วน1784ใช่ไหมติดต่อเบอร์สายด่วนกรมน.1341แต่เรามีสายด่วนอุ่นใจ1880ของสบต.เก็บเบอร์สายด่วนตรงนี้เอาไว้แล้วก็มีการแจ้งเบอร์ปภ.ของแต่ละจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย073หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคตรงนี้เราพอจะทราบกันนะครับแต่ว่าสตูลรู้สึกจะเป็น074ใช่ไหมตามนั้นนะตามนั้นนะครับถึงคราวนี้
เลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งตรงสายด่วนอุ่นใจ1880และเราก็จะเห็นเลยว่าช่องทางในการติดตามนะครับเลื่อนเอาข้างล่างเอาข้างล่างคราวนี้เราดูข้างล่างเราไม่ดูข้างบนแล้วเราเลื่อนมาดูข้างล่างเดี๋ยวดิตรงนี้แหละนะครับคือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเห็นในเรื่องของการติดต่อสายด่วนอุ่นใจ1880แต่ผมสัญญานะครับกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเรามีช่องทางการรับฟังนะครับคือเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องของสถานการณ์น้ำขึ้นมาอาจจะต้องขอนะครับอาจจะต้องขอทางสถานีในเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับในแต่ละพื้นที่ถ้าเกิดมีเรื่องของสถานการณ์ระดับขึ้นมาเราอาจจะขอเป็นลักษณะเรดิโอพูลนะครับในการที่จะได้มาบอกกล่าวนะครับบอกข่าวให้กับทุกท่านในเรื่องของการเตรียมการในการเฝ้าระวังซึ่งในส่วนของสบต.ของเราเนี่ยเราก็มีวิทยุนะครับทั้ง2ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอย่างที่ผมกำลังรายงานอยู่เนี่ยในส่วนของภาษาไทยก็จะเป็นคลื่นความถี่ 95.50 อย่างที่เราทราบกันในส่วนของภาคภาษามาลายูนะครับก็ทางอัปซันเรดิโอจาก FM 90.25 เนี่ยเราจะร่วมกันผนึกเป็นชีวีพูนะครับในการมาติดตามการรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงที่เกิดภาวะในเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่แล้วก็เราจะได้ขอเป็นเบอร์กลางนะครับเบอร์กลางในการคุยกันสายตรงเลยท่านขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำเราก็จะทำหน้าที่ในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ท่านได้โทรเข้ามารายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ว่าตอนนี้ในแต่ละพื้นที่ของท่านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำอะไรยังไงบ้างซึ่งณจังหวัดนั้นอ่ะผมว่าผมน่าจะได้เบอร์ของท่านกำนันของผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในการที่ให้แต่ละคนนะครับได้รายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เข้ามานะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการเตรียมการในการรายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเดียวนะเราจะทำบูรณาการกับทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยณขณะนี้ในเมื่อมีการประกาศตัวนี้ขึ้นมาถึงเสร็จแล้วเนี่ยโอเคละหลักๆ ก็คือจะเป็นของยะลานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีทางจังหวัดสตูลเราก็อาจจะขอในเรื่องของทางจังหวัดสตูลเนี่ยในการรับสัญญาณจากเราแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดยะลาเราก็จะได้ทราบว่าทั้งสตูลเอ่ยนราธิวาสเอ่ยปัตตานีเอ่ยสงขลาเอ่ยรวมถึงยะลาเนี่ยเราแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างไรก็ติดตามนะครับติดตามเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ก็ได้ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเนี่ยผมมีในเรื่องของที่ท่านชนะทันแสงพุ่มนะครับท่านเดินทางไปที่จังหวัดสตูลนะครับในการไปพบปะกับทางเครือข่ายภาคประชาสังคมของจังหวัดสตูลไปในเรื่องของอะไรบ้างทั้งในเรื่องของการรับฟังปัญหาทั้งในเรื่องของการรับข้อเสนอพูดคล่องมาก อะไรน้องฉุอะไรของเธอนะเกี่ยวกับในเรื่องของท่านชนะทันแสงพุ่มเนี่ยที่ท่านเดินทางไปจังหวัดสตูลนะครับในการไปพบปะกับเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับของจังหวัดสตูลเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแล้วก็รวมถึงการได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เอาเป็นว่าพักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งครับ

พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: มาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบต่อครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ข่าวนี้ที่2
0: ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต12สถานี12เครือข่ายครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ซึ่งเราพบกันประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยทีมงานวิทยุสอบต.นะครับตั้งแต่เวลา 9:10 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 11:00 น.ครับและในชั่วโมงที่2ของรายการผมสุชาติรัตน์พิทักษ์สันติก็ยังพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเดิมในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHz 2คลื่นนี้เป็นสถานีหลักของสถานีวิทยุสอบต.ด้วยนะครับสถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุรักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุขึ้นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz และสถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.ทั่วประเทศทักทายไปยังน้องพลอยจากเสียงคนจนะด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบต.อยู่ณขณะนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหากมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์073-274-711หรือทางเพจข่าวสอบต.ณขณะนี้ในช่วงของการไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารแจ้งมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็แจ้งว่าตอนนี้รับชมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะเออนะครับสักครู่ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราได้ชมการแสดงของน้องเนเน่แล้วเนี่ยแต่ว่าถามว่าทำไมสุชาติไม่ขึ้นไลฟ์สดเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยครับว่าทางที่นั่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะเขาไม่อนุญาตให้เราแบบถ่ายทอดสดหรือคือให้ถ่ายทอดของตัวเองได้แต่ต้องเก็บเป็นวิดีโอแล้วก็มาแชร์ตอนข้างหลังนี้ได้แต่ถ้าเกิดหลายคนบอกไปนั่งแล้วเปิด TikTok ขึ้นมาไลฟ์สดช่วงที่น้องเนเน่แสดงอันนี้เขาไม่อนุญาตนะครับซึ่งทาง ATG เขาไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดในขณะที่เนเน่ทำการแสดงนะครับคือให้ถ่ายได้นะครับก็เฉพาะช่วงจบการแสดงแล้วเท่านั้นเห็นไหมคนอื่นเต็มที่แต่เขาของน้องเนเน่เนี่ยทาง AGT เขาไม่ยอมเด็ดขาดเลยเนี่ยประกาศผลหรือยังเดี๋ยวต้องมีไม่พี่บอลกับนายยันนี่แหละ นะครับต้องเดินมาบอกนะครับบอกว่าน้องเนเน่ได้ลำดับที่เท่าไหร่คาดการว่าอย่างนั้นสักครั้งไหมสักครั้งเราไปดูน้องเนเน่กันที่ภูเก็ตไหมเนาะถือว่าได้เที่ยวภูเก็ตไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้แบบนะประชมการแสดงของน้องเขาไม่รู้ดิเด็กคนนี้ทำให้ผมเริ่มรักดนตรีร็อกซะแล้วสิตอนเด็กๆ ก็ชอบแต่ว่าพอตอนหลังๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เพลงใน TikTok ก็เยอะอะไรก็เยอะแต่พอเน่ทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาโอกาสหาจังหวะไปชมการแสดงของน้องเน่ๆกันสักครั้งหนึ่งรวมถึงนี่นะเพลงที่บยัตได้รังสรรค์ขึ้นมากับเพลงสายด่วนอุ่นใจ1880เนี่ยอันนี้บยัตฟังอยู่บอกเลยบยัตเมื่อวานเนี่ยพี่ชาติส่งไปในห้องสื่อมวลชนทุกจังหวัดเลยนะว่าเรามีเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสิตีตันหยงนะครับคุณสิตีตันหยงท่านลงในของกลุ่มสถานีวิทยุ912ในไลน์ก็บอกว่าโอ้โอเคขอบคุณมากสุดยอดมากเลยเนี่ยเห็นไหมเราช่างเทคนิคของเราไม่ได้เก่งนั้นเดี๋ยวต่อไปก็ให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการมิกเพลงให้ด้วยแล้วก็เพลง อะไรนะเพลงพี่สุชาติก็แค่ปากซอยอะไรอย่างเงี้ยนี่กลับกลายเป็นคำฮิตเลยนะ คำฮิตในกลุ่มแล้วว่าไงพี่ติชาติก็แค่ปากซอยอะไรอย่างเงี้ยคือจะพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่จะไปไหนก็บอกอ๋อพี่ติชาติก็แค่ปากซอยยิ่งเมื่อวานโดนน้องเดะนะครับน้องเดะบอกว่าวันนี้พี่ชาติจบรายการเสร็จแล้วเนี่ยจะไปปัตตานีไหมจะไปหรือว่าจะเดี๋ยวนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนราธิวาสเดี๋ยวนี้โดนแซวแย่ๆมากมายละแต่ก็ถือว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ติดตามรายการเช้านี้ที่สอบต.นะครับที่เราจะนำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงข่าวทั่วไปนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่ได้บอกกล่าวครับว่ามีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์0732747111กันนะครับ

บอกแล้วมีเรื่องราวมีเหตุนะครับแจ้งสายด่วนอุ่นใจ1880นะครับเนื้อเพลงไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นความรักความปรารถนาดีที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เนี่ยขอเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำเหตุของท่านเนี่ยไปแจ้งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในการที่ทางสอบต.ของเราได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับเหมือนอย่างในช่วงที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่สอบต.วันนี้ครบอาทิตย์แล้วนะที่พระองค์ท่านเสด็จมาแต่ถามว่าวันนี้ในบรรยากาศของสอบต.ของเราเนี่ยก็ยังน่าอยู่เช่นเดิมนะครับต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้ยังเขียวสวยสดงดงามนะครับก็ผมไปเก็บรูปอะไรรูปแล้วนะได้มุมสวยๆเยอะเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสอบต.ของเรานะครับซึ่งเป็นข่าวที่แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบในการที่ทางท่านชนทันแสงพุ่มนะครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ของเรานะครับในการเดินทางไปที่ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิมนูฟเอานะครับอิมนูฟเอาผมอาจจะพูดผิดนะครับที่จังหวัดสตูลครับในการเป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงานและการปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับทางเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรในพื้นที่ของจังหวัดสตูลครับในการที่จะรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของข้อเสนอแนะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ประชาชนต้องการให้ทางภาครัฐเร่งขับเคลื่อนนะครับรวมถึงครอบคลุมทั้งในเรื่องของการศึกษาด้วยการศึกษาและก็วัฒนธรรมนะครับอีกทั้งในเรื่องของความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจในชุมชนก็สำคัญด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับเดี๋ยวจะมีแบ่งเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่รับฟังรายการเช้านี้ที่สบต.ก็คงทราบแล้วว่ามันมีเรื่องอันไหนบ้างที่สบต.ได้ลงไปในแต่ละพื้นที่แล้วเราก็จะเห็นว่าหนทางแนวทางเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับตลอดทั้งในเรื่องของการคมนาคมขนส่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เกิดความเชื่อมโยงในการคมนาคมในระหว่างพื้นที่กันด้วยนะครับมาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการประชุมเนี่ยก็มีผู้แทนนะครับหลายภาคส่วนครับในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสตูล นะครับรวมถึงเครือข่ายพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับมีผู้แทนจากชมรมนกกรงหัวจุกมีผู้แทนชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายมีผู้นำท้องถิ่นที่มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอนะครับจากพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วใช่ไหมครับว่าหลักๆเนี่ยจะมีผู้แทนจากที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวเรามีรายละเอียดตรงนี้ครับซึ่งในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยนะครับทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันพูดคุยเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าได้มาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็ในเรื่องของการนำข้อเสนอนะครับจากพื้นที่มาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างล่ะที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระดับพัฒนาคุณภาพทั้งในเรื่องของการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล นะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกจังหวัดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนไม่ว่าท่านโต๊ะครูเอ่ยบาบอเอ่ยก็บอกว่าต้องมาดำเนินการนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรอะไรล่ะแก้ไขปัญหาไม่พอมันจะต้องมีในเรื่องของการที่จะพูดคุยกันทั้งในเรื่องของการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูซึ่งการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยเราก็จะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยใช้ศาสนาบำบัดไม่ได้ว่าจะในส่วนของศาสนาอิสลามนะศาสนาพุทธเอ่ยศาสนาคริสต์เอ่ยถ้ามีในเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาเมื่อเอาผู้ป่วยเหล่านั้นมา
ก็จะต้องใช้แผนในการฟื้นฟูโดยประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักศาสนบำบัดเมื่อหายจากตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าก็ต่อไปก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเขาแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังจากที่เขาเหล่านั้นได้ผ่านจากการบำบัดรักษาแล้วซึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมของชมรมนกกรงหัวจุกด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยเมื่อมีการส่งเสริมอัตลักษณ์เสร็จแล้วเราก็มาคุยกันในเรื่องของการที่จะทำวิธีการอย่างไรจะสร้างรายได้การจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและรวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับตลอดจนได้มีการติดตามนะครับได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ของตำบลเกาะสาหร่ายเห็นไหมเราจะเห็นว่าการลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นหลากหลายภาคส่วนเนี่ยเขาจะมีการนำข้อเสนอเขาจะมีในเรื่องของอุปสรรคในการทำงานว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างมีข้อเสนออะไรบ้างแล้วก็เรามีแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างการสร้างสะพานนะครับสะพานสาครซึ่งมันจะเชื่อมต่อกับแถวตำบลเกาะสาหร่ายตรงนั้นน่ะนะครับเมื่อมีสะพานเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับคือไม่ใช่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่เดียวคนต่างพื้นที่มาก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับในเรื่องของสะพานที่จะมีการเชื่อมต่อดังกล่าวกันด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านก็กล่าวนะครับว่าสอบต.ของเราก็จะร่วมกับทางภาคเอกชนด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเครือข่ายในการขอความร่วมมือจากทางหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะเดินหน้ามาสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีวิธีในเรื่องของการแสวงหาทุนการศึกษานะครับมาให้กับน้องๆแล้วก็การประสานไปที่มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในเรื่องของการศึกษาของน้องเขาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยของเราอย่างเดียวนะในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือมาเลเซียนะครับอย่างน้อยการเปิดโอกาสทางการศึกษาความร่วมมือเนี่ยก็สามารถที่จะประสานความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้ไปศึกษาต่อนะครับการไปศึกษาต่อเนี่ยเท่ากับมันก็จะได้พัฒนาศักยภาพของน้องๆในโอกาสนั้นไปด้วยนะครับอีกทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของนกกรงหัวจุกล่ะในการดังกล่าวท่านบอกว่าหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกนะครับได้มีการปลดล็อกออกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าทางสอบตอของเราก็มีแนวทางในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมท่านก็บอกว่าแหมหลายคนก็บอกว่าคำว่ามหกรรมเนี่ยก็คืองานเฉพาะในพื้นที่ใช่ไหมไม่ครับท่านบอกว่าต่อไปเราก็จะมีแนวทางในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งท่านมีแนวคิดนะครับว่าเดี๋ยวทางสปตเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการจัดมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศเมื่อระดับประเทศขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าโอ้โหจะมีนกจากทางเหนือทางอีสานซึ่งเป็นคนบ้านเรานี่แหละอาจจะไปอยู่ทางเหนือทางอีสานทางภาคตะวันออกตะวันตกอะไรกันแล้วแต่พอทราบข่าวดังกล่าวขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะได้ลงมาแข่งขันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่นะครับในการจัดการแข่งขันมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศอย่างน้อยครับท่านบอกว่าเราก็จะได้มีการเชื่อมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ภาคเหนือมาเลยเราลากกันมาเลยแล้วกันภาคเหนือจะหลุดมาทางภาคใต้กันเลยนะครับซึ่งแนวคิดตรงนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดการจัดเนี่ยขออนุญาตที่จะน่าจะจัดอยู่ที่จังหวัดสงขลากันก่อนนะแต่ว่าพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอย่างน้อยครับเพื่อที่จะได้ดึงดูดนะครับผู้เข้าร่วมงานจากทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งมาเลเซียทั้งอินโดเนี่ยเขาจะได้เข้ามาแข่งขันด้วยนะครับตลอดทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของเมื่อมีการแข่งขันขึ้นมาก็จะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านก็บอกว่ามันเปรียบเสมือน
การเป็นห่วงโซ่กันนะห่วงโซ่กันว่าถ้าใครจะเลี้ยงนกถ้าใครจะซื้ออาหารนกถ้าใครจะทำกรงนกถ้าใครจะทำผ้าคลุมกรงนกอะไรล่ะอีกอย่างนึงเดี๋ยวอีกอย่างนึงอะไรละเพราะพันแล้วไปนี่เออนะว่ากันไปหมดละแต่ผมจำไม่ได้มันมีอยู่5อย่าง5จังหวัดด้วยกันที่เขาจะแบ่งหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของมันเป็นเรื่องของห่วงโซ่ก็คือให้แต่ละจังหวัดทำในเรื่องของอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การผลิตกรงนกอาหารนกผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยดีนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะสร้างเพิ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสร้างรายได้แล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้เองนะครับทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านก็ได้ให้ข้อแนะนำนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆนะครับพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านซึ่งทางสปท.เองนะครับก็จะนำประเด็นแล้วก็รวมถึงข้อเสนอต่างๆจากพื้นที่นี่แหละไปร่วมกันผลักดันตามบทบาทแล้วก็รวมถึงภารกิจงานกันด้วยนะครับ

ภาคประชาสังคมหน่วยงานราชการในการบูรณาการการทำงานร่วมกันหรือแม้แต่บุคลากรของสบต.ที่อาจจะเป็นพี่ๆนะครับในสบต.ของเราแล้วก็รวมถึงพี่น้องบัณฑิตอาสานะครับซึ่งเมื่อวานด้วยเช่นกันนะครับท่านก็เดินทางนะครับไปพบปะพูดคุยกับผู้แทนบัณฑิตอาสาที่มาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะยกระดับเนี่ยบางทีเราเป็นบัณฑิตอาสาเราก็จะต้องรู้เทคโนโลยีก็ต้องหาวิธีการในเรื่องของการเขาเรียกว่าการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เชิงรุกเชิงยุทธศาสตร์เหมือนที่หลายๆคนณขณะนี้บอกว่ากำลังชมรายการเช้านี้ที่สปต. อยู่ด้วยก็มีการส่งต่อนะครับไปให้กับทางเครือข่ายนะครับรวมถึงชาวบ้านนะครับในพื้นที่ให้ร่วมติดตามในเรื่องของการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิกันด้วยนะครับที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อไปให้กับทุกๆท่านได้ร่วมกันรับชมมาณโอกาสนี้ด้วยฉะนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะ

มีเรื่องเดือดร้อนโทรมาได้นะครับที่สายด่วนอุ่นใจ1880นะครับแต่ว่าถ้าเดือดร้อนบอกไม่มีตรงไม่มีตังอันนี้คนละเรื่องกันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าบริเวณรอบข้างของเราได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของที่เราเจอข่าวที่กรุงเทพใช่ไหมผู้ชายแท้ๆที่ไปต่อยผู้หญิงในรถตัวเองผิดแล้วยังไปต่อยเขาแล้วบอกว่าผู้หญิงทำร้ายร่างกายเขาด้วยเขาก็เจ็บด้วยนะใช่สิก็เล่นไปต่อยเขาพอเขาปกป้องขึ้นมามันก็ต้องไปเจอกันในเรื่องของการสวนกลับบอกทำให้เขาบาดเจ็บแล้วใครเป็นคนเริ่ม ตอนนี้ขอสังคมนะครับให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสแต่ก่อนทำเนี่ยไม่คิดเลยว่าโอกาสนี้มันจะมาว่าโอกาสนี้มันจะเจอโอกาสแบบนี้ขึ้นมานะครับพอเจอเรื่องแบบนี้ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บก็ขอโอกาสจากสังคมให้อภัยเขาด้วย อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านกันแล้วกันนะครับแต่ว่ามาเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็อยากให้น้องๆพี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยเขาได้มีศักยภาพในเรื่องของการทำงานการเรียนรู้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะเพราะว่าเราดูแล้วว่าบางทีการสร้างคอนเทนต์อะไรกันมาก็แล้วแต่แล้วก็สิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันเป็นเห็นเราจะได้เห็นในพื้นที่ของชุมชนที่เขาได้อยู่ว่าขณะนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยชุมชนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ทำไมเขาเอ่ยแบบนี้ขึ้นมาทำไมเราถึงอยากจะไปก็เหมือนกันเรื่องเนื้อย่างนี่แหละเนื้อย่างเนื้อนุ่มที่ผมพูดคุยกันเมื่อก่อนหน้านี้ในของชั่วโมงได้ของรายการเนี่ยคือพูดกันยังไงไม่รู้จนมีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปลองกันสักครั้งหนึ่งตามที่เขาล่ำลือไว้ไม่จริงเราเจออย่างนั้นจริงๆนี่แหละมันเป็นในเรื่องของการนำเสนอเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาเอาให้เห็นเสร็จปุ๊บบอกแบบนี้น่าสนใจน่าจะติดตามกันไหมโดยทางกองงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารการสร้างความเข้าใจที่ดีของกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สปท.ซึ่งในส่วนของวิทยุสปท.ของเราก็อยู่ในส่วนของกลุ่มงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ได้ทำในเรื่องของกิจกรรมนะครับในการพาพี่ๆน้องๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิมาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจเห็นไหมการสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นะครับท่านก็ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับพี่ๆน้องๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิกันด้วยนะครับฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเขาจะเป็นการประชุมเพื่อที่จะยกระดับทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการประชาสัมพันธ์นะครับของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็รวมถึงทักษะที่จำเป็นนะครับสำหรับการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เขาเหล่านั้นครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงนะครับและเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการทำงานการขับเคลื่อนงานของภารกิจงานของสอบต.ของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราถือกันว่าบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิก็คืออสบต.ส่วนหน้านะครับในการเดินทำงานกับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยสิ่งที่ทางกองงานกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีของกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เพื่อที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้ครับเกิดประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานฉะนั้นเมื่อมีแบบนี้ขึ้นมาเรามาดูรูปแบบกันนิดหนึ่งครับว่ารูปแบบของกิจกรรมที่พาบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิมาพัฒนาทักษะในเรื่องของดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการมีในเรื่องของการบรรยายด้วยนะมีเรื่องของการบรรยายแล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สิ่งหนึ่งในสิ่งของเทคโนโลยีก็สำคัญนะครับการใช้เขาเรียกว่าการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารนะครับเพราะว่าเวลาส่งออกมาเนี่ยจะเป็นการส่งออกมาในส่วนของทางภาครัฐส่งออกมาเพื่อจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานกันด้วยนะครับแล้วมาดูกันครับว่าการฝึกดังกล่าวเนี่ยเขามีการฝึกปฏิบัติด้วยนะให้พี่ๆน้องๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยมาฝึกในภาคปฏิบัติกันด้วยครับอย่างน้อยเพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะในเรื่องของ
ลงรายละเอียดการเขียนข่าวไงเขียนข่าวเขียนยังไงใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ให้แต่งขึ้นมานะครับให้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนข่าวเขียนข่าวเสร็จการเขียนข่าวต้องมีทักษะในเรื่องของการเก็บภาพถ่ายภาพนี่แหละเก็บภาพนะครับแล้วก็เอาข่าวที่เราเขียนมานำมาสื่อเข้ารวมกันมาแมทเข้าหากันเพื่อจะได้เป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นะครับแต่ถ้ามีวิดีโอหลายคนก็บอกว่าพอพัฒนาตัวได้หน่อยนึงก็อาจจะไปเป็นการผลิตคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยให้ในเรื่องของการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับที่เรานำมาสื่อต่อในสังคมออนไลน์ของเรากันได้ด้วยใช่ไหมฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ก็ต้องมีพี่ๆวิทยากรผู้ที่มีความสามารถรวมถึงประสบการณ์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งจากทางภาครัฐเองแล้วก็รวมถึงภาคประชาชนนะครับในการได้ลงมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับซึ่งได้มีการพูดคุยนะครับรวมถึงการแนะนำนะครับการแนะนำแล้วมีข้อเสนอแนะเพื่อให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงคราวนี้ครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านชนทันแสงพุ่มนะครับท่านก็ได้มาพบปะพูดคุยนะครับกับพี่ๆน้องๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิสิ่งหนึ่งซึ่งท่านอยากให้พี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยมีผลงานเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านก็เลยท่านบอกว่าผมขออนุญาตฝากกันบ้าน เอ้าก็รวมกันแล้วไงผมก็ขออนุญาตที่จะฝากการบ้านให้กับบัณฑิตอาสาทุกคนนะครับในการร่วมกันสร้างสรรค์การสร้างคอนเทนต์พวกคลิปวิดีโอนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนดูวิดีโอคนดูวิดีโอมากกว่าการจะอ่านนะเขาดูวิดีโอเรานำภาพเรานำข่าวแล้วนำมาสื่อสารกันแล้วก็ผลิตเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับท่านก็เลยฝากการบ้านเลยแล้วกันนะครับฝากการบ้านให้กับพี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิด้วยว่าเมื่อเราทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันเกิดผลสำเร็จสิ่งที่ได้มามันก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดและถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในพื้นที่บ้านเกิดของเราด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เรารังสรรค์ขึ้นมามันก็ถ่ายทอดนะครับมันก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านมุมมองผ่านประสบการณ์ของพี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิรวมถึงคนในพื้นที่กันด้วยนะครับที่คนกลุ่มนี้เขาจะสื่อสารเรื่องราวนะครับการสื่อสารออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยสร้างภาพจำไงก็ผมถึงบอกไงหลายๆพื้นที่เนี่ยบัณฑิตอาสาบางทีพาไปนั่งทานอาหารร้านกำปงเนี่ยตอนนี้บอกว่าร้านอาหารกำปงตอนนี้ไม่ได้เป็นกำปงนะชื่อร้านกำปงแต่รูปแบบในเรื่องของร้านเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่ละมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำให้ในสร้างสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับชนทานแสงพุ่มท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยการบ้านแบบนี้ทำยิ่งให้ได้เยอะทำนี่แบบเป็นคลิปที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็จะนำท่านบอกว่ามันก็จะนำการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนของเรากันด้วยนะครับและท่านก็ยังได้มุ่งหวังนะครับที่จะให้พี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิให้ใช้ทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็รวมถึงสื่อดิจิทัลนี่แหละที่มาอบรมแล้วเนี่ยบอกว่านำไปถ่ายทอดด้วยนะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปถ่ายทอดด้วยนะครับอาจจะเห็นในเรื่องของวิถีชีวิตอย่างนึงละอาจจะเห็นในเรื่องของผู้คนมาละอาจจะเห็นในเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวอาหารอย่างที่ผมบอกไงแล้วก็บางทีเชื่อไหมว่าบางคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราเห็นแล้วมันเหมาะมันเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราเห็นภาพบรรยากาศตรงนั้นอ่ะเฮ้ยทำขึ้นมาก็มันเป็นวิถีชีวิตดีๆที่เราสามารถที่จะนำเสนอได้ใช่ไหมแล้วบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีความเขาเรียกว่าความสำเร็จของคนในชุมชนด้วยล่ะเอออย่างนี้สิเราก็ต้องบอกว่าคนในชุมชนของเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็มันสำเร็จอะไรได้ยังไงบ้างเราก็จะเป็นการเราจะเป็นสื่อน้ำดีไงนะครับบัณฑิตอาสาก็จะกลายเป็นสื่อน้ำดีที่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่า
มันเป็นต้นทุนทางสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันเกิดความน่าภาคภูมิใจของแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้เองครับทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าตัวท่านเองก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลและก็ทำงานร่วมกับบัณฑิตอาสาอย่างใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิทุกคนเนี่ยถือว่าทุกท่านเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และมีศักยภาพในการทำงานที่หลากหลายยิ่งเป็นคนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิที่เป็นคนรุ่นใหม่ณขณะนี้ถือว่าเป็นคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างน้อยก็เอาไปสร้างคอนเทนต์ของตัวเองได้นะครับก็ท่านชนทัน แสงพุ่มท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้หวังอะไรมากแต่ท่านฝากการบ้านแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีอะไรที่เราจะมาพูดคุยกันมีอะไรที่เราจะทำงานร่วมกันท่านก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็ทำงานร่วมกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิอย่างใกล้ชิดด้วย ตามนั้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยผมเห็นภาพแล้วแบบน่ารักมากอ่ะทำฉบาบานอันนี้น้องจากปัตตานีแน่นอนถ้าทำเอามือวางตรงคางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ท่านชนทันแสงพุ่มทำด้วยไอ้ทีมงานเนี่ยน่าจะเป็นทีมงานของจังหวัดปัตตานีบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของจังหวัดปัตตานีแน่ตามนั้นนะครับเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับตั้งแต่เวลา 9:12 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 11:00 น.นะครับกับทางทีมงานวิทยุสอบต.ครับถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ครับขอขอบคุณท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นะครับขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบต.ครับขอขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาศขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามการรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบต.รวมถึงการรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามาอยู่เพราะช่วงนี้เราจัดเป็นเรดิโอพูนะครับออกอากาศพร้อมกันทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามาลายูพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับลากันไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: วิทยุวิถีไทย FM
1: ประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อฉันคุณแผ่นดินค่ะ
3: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
4: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาเจอกันขณะนี้เวลา 11:06 ค่ะซึ่งมีดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกลับมารายงานตัวในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับวันนี้วันพุธที่23ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะขอนำพระบรมราโชวาทขอนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหยิบยกมาฝากทุกท่านในวันนี้ในใจความสำคัญที่ว่างานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทางRadio Online Radio On Mobileติดตามรับฟังกันได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เลยนะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคควบ2แผนกเลยนะคะนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวชค่ะหัวหน้าธุรการแล้วก็ทีมงาน912 ในวันนี้นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกๆภาคส่วนต้องขอขอบคุณเครือข่ายสถานีวิทยุ912ด้วยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ที่ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเจอกันวันนี้กับ23เดือนกันยายนตรงกับวันภาษามือโลกค่ะบางครั้งเราไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ตามแต่คุยภาษาที่ออกภาษาเสียงพูดออกภาษาเสียงเนี่ยไม่เข้าใจเราสามารถที่จะใช้ภาษามือได้ด้วยทั่วโลกเลยภาษามือเนี่ยเป็นวันภาษามือโลก23กันยายนเพื่อสิทธิของโลกแห่งความเงียบค่ะวันภาษามือโลกหรือว่าที่เรียกภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า International Day of Sight Language เป็นวันสำคัญสากลของคนพิการตรงกับวันที่23กันยายนของทุกๆปีละค่ะภาษามือเบื้องต้นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะ คำว่าขอบคุณขอบคุณเนี่ยเราก็ต้องยกมือขึ้นแบขึ้นมานะยกมือขึ้นแบขึ้นมาขนานกันกับแนวตั้งของตัวแล้วก็จึงดึงมือทั้งสองข้างออกจากกันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณนะคะยกมือขึ้น ยกมือแบขึ้นมาแล้วก็ขนานกับลำตัวแนวตั้งแล้วจึงดึงมือทั้งสองข้างออกจากกันขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเนี่ยแล้วคำว่าขอโทษล่ะต้องยกมือยกฝ่ามือขึ้น ยกฝ่ามือซ้ายขึ้นมาระดับหัวใจใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาทำวนนะทำวนในทิศตามเข็มนาฬิกาเหนือฝ่ามือนะคะเหนือฝ่ามือเนี่ยเหนือฝ่ามือข้างซ้ายนะคะราวๆกับ3รอบนะคะวนเนี่ยเป็นคำว่าขอโทษนะขอโทษขอโทษนะต่อไปเสียใจทำไงเสียใจกำมือหันเข้าหาลำตัวแล้วก็หมุนแขนเป็นวงกลมตามทิศทวงเข็มนาฬิกาประมาณ3รอบเสียใจนะเสียใจโชคดีใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้ง สัมผัสกันนิ้วชี้และนิ้วโป้งสัมผัสกันนะโชคดีที่เหลือก็กางออกจากนั้นก็กำมือแล้วก็ชูนิ้วโป้งดีโชคดีนะคะช
อบล่ะคะโอ้ยภาษามือมีเยอะนะอันนี้ภาษาเบื้องต้นก่อน48ภาษามือที่เอาประยิบยกมาพูดคุยกันชอบก็คือกำมือโดยใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะเหยียดตรงหันมือเข้าหาลำตัวจากนั้นก็ลากลงพร้อมๆกันกับขยับปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งให้สัมผัสกันนี่ชอบถ้ารักล่ะคะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างแนบเข้าหาบนหน้าอกบริเวณหัวใจแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมทำสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสรักนะแต่ถ้าไม่สบายเอียงศีรษะไปข้างขวาจากนั้นก็ใช้หลังมือขวาช่วงปลายนิ้วสัมผัสบริเวณหน้าผากนี่ไม่สบายถ้าหิวทำไงกำนิ้วกลางกำนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนาง แล้วก็นิ้วก้อยเอาไว้จากนั้นก็ใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งรูดตรงคอลำคอจนปลายนิ้วมือทั้งสองสัมผัสกันนะคะหิวนะคะเราจะได้เข้าใจ8ภาษามือด้วยกันวันนี้หยิบยกทุกท่านนะกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเบื้องต้นกันก่อนสำหรับผู้พิการทางการได้ยินยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไม่ต่างจากคนทั่วไปก็ขอเพียงแค่ว่ามีภาษามือแล้วก็มีความรู้ในการสื่อสารดังนั้นเพื่อให้คนทั้งโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษามือองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้ทุกวันที่23กันยายนของทุกปีเป็นวันภาษามือโลกหรือว่า International Day of Sign Language วันสำคัญสากลก็เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิและก็ความเท่าเทียมกันของการสื่อสารในโลกแห่งความเงียบด้วยมีจุดประสงค์ให้ทุกคนสามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้ผ่านการใช้ภาษามือสื่อความหมายแม้ไม่ต้องเอ่ยคำใดๆออกมาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะวันภาษามือโลกวันนี้ก็ถูกกำหนดขึ้นมาโดยองค์การสหประชาชาติละค่ะตรงกับวันที่23กันยายนของทุกปีซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อปีคริสตศักราช1951เป็นวันก่อตั้งสมาคมคนหูหนวกโลกหรือว่า WFD ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงเลือกวันที่23กันยายนเป็นวันภาษามือโลก International Day of Sign Language โดยปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการในงานสัปดาห์คนหูหนวกแห่งชาติซึ่งจัดในปีคริสตศักราช2018นั่นเองวันภาษามือโลกก็มีความสำคัญนะคะจุดประสงค์ในการก่อตั้งวันภาษามือโลกก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษามือรวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของคนหูหนวกด้วยโดยข้อมูลจากสมาคมคนหูหนวกโลก WDFเผยว่าปัจจุบันมีผู้พิการทางการได้ยินมากกว่า70ล้านคนทั่วโลกแล้วก็กว่า 80% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนานั่นก็หมายความว่ามีภาษามือกว่า300ภาษาที่ใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งก็ถือว่ามีความหลากหลายอย่างมากๆเลยแล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามภาษามือเหล่านี้ไปด้วยนะคะกับว่า yes no thank you sorry hello I love you goodbye pleaseอันนี้ภาษาเหล่านี้จะเป็น you are welcome family house หรือว่า love นะคะกับกิจกรรมวันภาษามือโลกเมื่อถึงวันภาษามือโลกทางองค์การสหประชาชาติก็จะเป็นผู้กำหนดทีมขึ้นมาเป็นทีมงานแล้วก็สมาคมคนหูหนวกในประเทศต่างๆด้วยประเทศไทยก็เช่นกันค่ะก็จะจัดกิจกรรมต่างๆตามทีมเพื่อให้ผู้พิการสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ทางการได้ยินมารวมตัวกันทำกิจกรรมด้วยกันได้เปิดหูเปิดตาได้พบปะกับผู้พิการคนอื่นด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ในแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะตามแต่ความเหมาะสมความสามารถแล้วก็ตามแต่ของปัจจัยแวดล้อมแล้วก็คนในพื้นที่นั้นๆด้วยก็ถือว่าโอกาสดีเล่าสู่กันฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเราจะได้ไม่มองข้ามกับในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเราแล้วก็ยังมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับผู้พิการทางด้านของการได้ยินทางผู้พิการทางด้านหูหนวกมีนะคะแล้วก็ในส่วนของแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงใดๆแต่หากว่าเราทุกคนเข้าใจสังคมเข้าใจเอื้อการใช้ชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกฝ่ายนะคะขอแค่ว่ามีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็เข้าใจกันให้มากๆเท่านั้นเองเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยต่อจาก
นั้นในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างกระแสความเข้าใจต่อสิทธิของผู้พิการด้วยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่อยากจะได้ให้ศึกษาเรียนรู้ว่าปัจจุบันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของกระแสความเข้าใจสิทธิของคนพิการโดยในส่วนของโครงการพระราชดำริก็มีนะคะให้ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้พิการด้วยซึ่งคนพิการอ่ะอันเป็นกลุ่มผู้ได้โอกาสที่ถูกละเมิดสิทธิมาอย่างยาวนานในปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้วันคนพิการสากลตรงกับวันที่3ธันวาคมของทุกปีวันที่23กันยายนวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันภาษามือโลกนะคะในข้อสอบก็จะออกด้วยเช่นกันกับก็หยิบยกมาฝากทุกท่านด้วยกับการติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะอีกสักครู่จะนำทุกท่านมารู้จักในเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนื่องจากว่าเรามีหลายโครงการเลยที่จะหยิบยกมาฝากทุกท่านเพื่อที่จะได้นำเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเป็นของฝากของใช้ส่วนตัวจะได้ไม่ต้องติดตามเข้าของฝากของใช้ต่างประเทศในประเทศเราก็มีเยอะแยะมากมายค่ะ

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้มาคุยในเรื่องราวของโครงการในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนราธิวาสค่ะคำว่าโครงการหนังสือค่ะหรือว่าโครงการในหนังสือพระราชนิพนธ์รายงานที่เกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมักจะหมายถึงโครงการพระราชดำริหรือจะเป็นบทความวิชาการหรือเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ทรงศึกษาค้นคว้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะตัวอย่างโครงการเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาสำคัญในงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาสก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนราธิวาสค่ะทุกท่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวดินพรุแล้วก็การปรับปรุงดินในจังหวัดนราธิวาสให้สามารถทำการเกษตรได้ต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาพื้นที่พรุเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าพรุเช่นป่าพรุแดงเพื่อป้องกันไฟไหม้พรุแล้วก็พื้นที่ฟื้นฟูดินน้ำต่อจากนั้นโครงการพระราชดำริด้านการศึกษาและอาชีพเช่นการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและฝึกอาชีพเสริมรายได้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์เครือข่ายต่างๆกับบทความและหนังสือพระราชนิพนธ์การศึกษาเชิงวิชาการในรายชื่อบทพระราชนิพนธ์แล้วก็รายงานการทรงงานของพระองค์ท่านในพื้นที่นราธิวาสก็มีหัวข้อสำคัญเชิงวิชาการอย่างเช่นการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงบริเวณจังหวัดนราธิวาสแล้วก็การศึกษาพัฒนาการและการศึกษาของผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีเรื่องเล่าแล้วก็หากว่าคุณฟังต้องการที่จะติดตามโครงการเรื่องราวเฉพาะด้านในด้านใดเป็นพิเศษนะเช่นโครงการสร้างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเราจะเป็นรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์สามารถนะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีส่วนที่เป็นการประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสจะเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็รายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะฟังมาติดตามเมื่อสักครู่กับก็ได้แนะนำทุกท่านว่าโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการส่งเสริมอาชีพที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ว่าพอเราศึกษากันไปแล้วเราสามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างโดยโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาติดตามดูนะคะว่าทางด้านของความเป็นมาก่อนที่จะเป็นลงพื้นที่ต่างๆนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่ทำการศึกษาค้นคว้าและก็นำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้านั่นล่ะค่ะไปใช้ขยายผลในการพัฒนาโดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศรวมแล้ว6ศูนย์ด้วยกันก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะแล้วก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเป็นศูนย์ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525ค่ะทุกท่านทางนี้พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ในเบื้องต้นนะคะเพื่อจะเป็นการทำให้การศึกษาการค้นคว้าแล้วก็การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่เกษตรกรทำนาได้ผลไม่คุ้มค่าได้ผลน้อยไม่พอกับทุนหรือว่าขาดทุนนั่นเองค่ะต่อจากนั้นซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ย
จากการแก้ไขปัญหาเรื่องดินดังนั้นต้องทำควบคู่กันไปด้วยในหลายด้านนะคะคือด้านของป่าไม้ก็สำคัญด้านของแหล่งน้ำด้วยแล้วก็อีกอื่นๆด้วยล่ะค่ะต่อมาเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจึงมีรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานแล้วก็การทำงานของหน่วยงานด้านอื่นๆด้วยมารวมตัวกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีส่วนราชการเข้าร่วมดำเนินงานประมาณ30หน่วยงานด้วยกันค่ะซึ่งในพื้นที่สำหรับงานป่าไม้เป็นงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ป่าพรุค่ะป่าพรุนะคะป่าพรุที่เราเรียกว่าเป็นเพชรบอมโปรอะไรนะเพชรบอมโปรฟอเรสอะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่เกือบทั้งปีมีเนื้อที่ประมาณ 193,559 ไร่ก็สามารถที่จะจำแนกเป็นพื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาสโดยอาศัยข้อมูลสภาพของพันไม้ต่างๆแล้วก็สภาพของดินในพื้นที่พรุออกเป็น3เขตด้วยกันนะคะก็คือเป็นเขตของเขตสงวนค่ะเขตสงวนนะคะเรียกว่า preservation zone นะที่ทุกท่านก็บอกว่าถ้าเข้าไปห้ามเข้าไปในเขต preservation zone นะเขตนี้เป็นเขตที่ว่าใจกลางพรุเลยเป็นป่าพรุดั้งเดิมที่ยังคงมีความสมบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 56,906 ไร่ค่ะแล้วก็จะมีเขตอนุรักษ์ค่ะอีกเขตหนึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ที่เรียกว่า conservation zone เนี่ยเขตนี้ก็เป็นเขตที่เป็นพื้นที่ที่พบสังคมพืชอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมซึ่งก็เปลี่ยนสภาพมาจากป่าพรุตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วค่ะเดิมทีก็สมบูรณ์อยู่นะแต่ก็ถูกทำลายด้วยการระบายน้ำออกจากป่าพรุแล้วก็เกิดไฟเป็นไฟไหม้ป่าค่ะเกิดไฟไหม้ป่าหรือเกิดไฟป่าเผาไหม้10มีพื้นที่นะคะที่ชัดเจนโดยมีเนื้อที่ประมาณ 112,188 ไร่ต่อไปลำดับที่3เป็นเขตพัฒนาโซนนี้ล่ะค่ะโซน development zone ก็คือเขตพัฒนาที่จะพูดถึงกับประกอบหยิบยกมาว่าเขตนี้ในส่วนของเป็นเขตที่พัฒนาเขตพื้นที่ป่าพรุได้ถูกทำลายเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ทุ่งร้างไม่มีพันไม้ยืนต้นขึ้นอยู่กับว่าสภาพของดินที่มีชั้นของดินอินทรีย์คงเหลืออยู่น้อยมากเขตนี้กำหนดให้ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมหรือว่าทำการปลูกป่าในลักษณะของเป็นของสวนป่าเศรษฐกิจค่ะในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ปัจจุบันนี้ก็โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเดิมทีก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้เดิมมีภารกิจหลักในการเป็นหน่วยงานศึกษาหน่วยงานที่จะต้องค้นคว้าแล้วก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องวิจัยด้านป่าไม้โดยเน้นงานวิจัยด้านป่าพรุค่ะโดยเฉพาะด้านของการปลูกแล้วก็ฟื้นฟูป่าพรุควบคู่กับการดำเนินในส่วนของด้านนิเวศวิทยาด้วยป่าไม้แล้วก็อื่นๆนอกจากนี้มีภารกิจเสริมอีกหลายๆภารกิจด้วยกันก็จะเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสค่ะเช่นมีอะไรบ้างเช่นการเพาะชามกล้าไม้แจกจ่ายฟรีให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กับหน่วยงานภาครัฐค่ะปัจจุบันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะไปรับพันไม้ได้นะคะตามฤดูกาลแล้วก็ตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินการตั้งไว้ภาครัฐก็ไปรับได้จะปลูกในบริเวณหน่วยงานต่างๆพี่น้องประชาชนจะสร้างรั้วสร้างพื้นที่ก็ลงด้วยต้นไม้ใหญ่ๆแล้วจะเป็นการที่จะกำบังในการลมแดดลมฝนในช่วงของการลงพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะรับกล้าไม้แจกฟรีได้เลยต่อจากนั้น
ในส่วนของการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินก็เป็นการจัดทำโครงการส่วนพฤกษศาสตร์นะคะโรงเรียนเพื่อจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับน้องๆหนูๆนักเรียนมีใจอนุรักษ์มีใจรักในการจัดสร้างแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้งานด้านส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จะเป็นด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมไปถึงการช่วยดับไฟแล้วก็ช่วยป้องกันไฟป่าในป่าพรุด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือ งานสนองพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริหรือว่ามีกระแสพระราชดำรัสต่างๆไว้เป็นต้นนะคะก็จะได้ตามในช่วงต่อไปตอนที่11:28และ2 นาทีสุดท้ายนะคะเราจะติดตามมาว่าตั้งแต่เมื่อวันที่2 ตุลาคม 2546รัฐบาลก็ได้มีการปฏิรูปราชการให้แยกกรมป่าไม้ออกเป็น3 กรมด้วยการกิจการงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เดิมทีทั้งหมดก็ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงาน1อยู่ภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีหน่วยงานสนองงานภารกิจของกรมป่าไม้กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานสังกัดของกรมป่าไม้ขึ้นมาใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2547ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ต่างๆค่อยติดตามในช่วงต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วจะเจอกันใหม่โอกาสหน้า1 นาทีสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะทานข้าวเที่ยงให้สนุกให้อร่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตสำคัญนะคะเนื่องจากว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ผลกระทบต่อสุขภาพจิตนี่เยอะมากแรงบันดาลใจก็เยอะและจูงใจก็เยอะทำให้จิตใจของเรานะคะล่องลอยไปซ้ายบ้างขวาบ้างจะไปซ้ายไปขวาหรือจะคว้าเอาอะไรก็ตามแต่อยากจะให้เราตั้งหลักกันใหม่ตั้งสติก่อนสตาร์ททุกครั้งมีสมาธิมีสติแล้วคุณก็จะปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทางRadio Online Radio On Mobile นะคะอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของสถานีวิทยุ912ด้วยขณะนี้เวลา 11:31นาทีต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายวันนี้กับผมอับดุลการีหะตะนิดำเนินรายการครับพบกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กันยายน2569ครับและในวันนี้ก่อนที่จะนำข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาฝากคุณผู้ฟังเรามาติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันก่อนครับพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่23กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับมาดูในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้บ้านเรากันครับเริ่มที่จังหวัดปัตตานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองหนองจิกยะรินปนและอำเภอสายบุรีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรจังหวัดยะลามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณอำเภอกาบังยะหาทานโตและอำเภอเบตงในส่วนของจังหวัดนราธิวาสของเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เช่นร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเรือเสาะศรีสาครจันทสุขีรินทร์ครับลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้32องศาเซลเซียสต่ำสุดวันพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นวันนี้ดวงจันทร์ตกเวลา 3:04 นและพรุ่งนี้ดวงจันทร์ขึ้นเวลา 16:24 ครับนี่คือพยากรณ์อากาศนำมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับและในช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวความเคลื่อนไหวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันเลยครับคุณผู้ฟังข่าวแรกในวันนี้นะครับข่าวจากสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับทางกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคลองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยการกำกับดูแลประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานฟาร์ม
ำตัวอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมครับณห้องประชุมโนราชั้น4ศาลากลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงครับต่อด้วยหน่วยพัฒนาการคลื่นที่44สำนักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาไปเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารของกำลังพลเนื่องจากเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2569 1ตุลาคม2569ของกำลังพลในสังกัดหน่วยพัฒนาการคลื่นที่44สำนักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน1นายพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและกล่าวขอบคุณที่ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยนะครับโดยพัฒนาการคลื่นที่44สำนักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาส่วนหลังบ้านโคนไม้แดงตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับต่อด้วยหน่วยพัฒนาการคลื่นที่42สำนักงานพัฒนาภาค4ฟังไปครับหน่วยพัฒนาการคลื่นที่41สำนักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันออกสำรวจบริเวณพื้นที่ต้นน้ำเพื่อติดตามประเมินการเพิ่มและลดของระดับน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณติดกับแม่น้ำลำคลองเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสที่28/2569ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้นะครับแม้ปัจจุบันนี้ระดับน้ำอยู่ในขั้นปกตินะครับแต่ในช่วง24-27กันยายนนี้ตามประกาศว่าจะมีฝนลงมาก็ฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณติดกับแม่น้ำลำคลองก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับทั้งนี้ทางหน่วยพัฒนาการคลื่นที่41ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุทกภัยครับนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับในการให้ความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบครับช่วงเวลาของรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเหลือ6นาทีสุดท้ายกันแล้วทิ้งท้ายด้วยงานเพลงจากทางรายการครับเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้กับก้าวไปกับนทพ.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขในการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการสาระน่ารู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะ

กองทัพไทยมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองทูลเกล้าถวายณสวนลองกองอำเภอทุ่งยางแดงเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลนำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน400ขวดไปมอบสนับสนุนการดำเนินงานณสวนลองกองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านขาลิงหมู่ที่1ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีการสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองสำหรับนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานพร้อมทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศข่าวจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านรายงานว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้ทางการจะและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:02 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการกองทุนส่วนยางค่ะ

จังหวัดนราธิวาสแจ้งศาสนสถานขอรับเงินอุดหนุนบูรณะซ่อมแซมประจำปีงบประมาณ2570โดยยื่นคำขอภายใน20ตุลาคมนี้นายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้แก่ศาสนสถานของศาสนาอิสลามหรือมัสยิดศาสนาคริสต์ทั้งโบสถ์ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือภายใต้การรับรองขององค์กรศาสนาที่กรมการศาสนารับรองหากมีสภาพทรุดโทรมชำรุดและมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานประจำปีงบประมาณ2570ทั้งนี้เงินอุดหนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบกับศาสนิกชนในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่เดิมให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างเหมาะสมผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจวียนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวในพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลกระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: ญาณพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขหลายการพัฒนาขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์ค่ะรายการไวคิดไวสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้นะคะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะจะเจอกันวันนี้นะคะจะเจอกันกับพี่ปัดนะคะทำหน้าที่คุณเป็นดูแลคุณผู้ฟังนะคะแทนพี่นราของเราอีกหนึ่งวันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงเพราะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยนะกับสองงานเพลงวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังของจัสมินนะคะรักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งรวมไปถึงจากน้ำชาชิรนัทที่ฉันเคยยืนสองงานเพลงเพราะหยิบมาฝากกันต้นรายการแบบนี้ค่ะใครที่อาจจะรับฟังงานเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่บัตรหยิบมาฝากกันก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง0735142นะคะเดี๋ยวรอรับสายหลังไมค์กันสำหรับใครที่อยากจะรับฟังเองหรืออยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษเนี่ยมีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเป็นเพื่อนกันในวันนี้จะเจอกันวันพุธที่23กันยายน2569กันแล้ววันเวลานะคะเดินทางกันมานะใกล้จะสิ้นเดือนเต็มทีละรถเร็วเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังกันต่อสำหรับงานเพลงเพราะเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะมีเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันช่วงนี้หยิบยก2งานเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อละกันใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรอรับสายหลังไมค์กันค่ะ

สองงานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะ16นาฬิกากับอีก20นาทีอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะคุณผู้ฟังนะกับงานเพลงเพราะๆสักครู่นี้นะคะของเนยซินเดอเรลล่าแฟนดีๆรวมไปถึงเอจิรากรจากนี้ไปจนนิรันดร์ด้วยนะจ๊ะประชาสัมพันธ์ค่ะจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเรื่องของการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกันยายนนะคะภายใต้ชื่อโครงการ Gift But Now ให้เลื่อนให้ได้ให้เลยนะคะเพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็มีนะคะการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ24กันยายนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48รวมไปถึงอำเภอตากใบด้วยหลายจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนะคะในวันที่29กันยายนนี้ที่โรงพยาบาลราชนราค่ะช่วงเวลา 9:00 นเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากจะบริจาคโลหิตหรือถึงห่วงของการบริจาคโลหิตของเราแล้ว3เดือนแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปในพื้นที่ที่บอกกล่าวกันไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลา 9:00 นเป็นต้นไปเนาะของประจำเดือนกันยายนนี้นะคะก็หยิบมาฝากการมอบเป็นฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะกับโครงการรับบริจาคโลหิตของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทางเราก็จะประชาสัมพันธ์กันเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะจากที่ฟังกันต่อสำหรับงานเพลงเพราะๆกันค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาจากทางบ้านบอกว่าอยากจะรับฟังเจ้าดอกจำปาเดี๋ยวจัดให้ฟังกันนะคะแต่ว่าเป็นcover version นะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆจะให้ฟังกันสำหรับงานเพลงของไทยธนวุฒินะคะเป็นแบบ version ของ slow blue นะคะข้ามมันลูกทุ่ง2งานเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ

0: 912 radio station for peace and development.
1: เรือกอและที่ปัตตานีศิลปะชิ้นเอกบนท้องทะเลไทยล่องกองที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ตันยงมัดนราธิวาสนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาทยะลาดินแดนนกเขาเสียงทองที่สร้างชื่อเสียงนำรายได้มหาศาลเข้าประเทศส่วนหนึ่งของผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสองมือของคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างความภูมิใจเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งเราคนไทยทุกคนไม่ละทิ้งพี่น้องไทยให้สู้ภัยอยู่เพียงลำพังอย่าปล่อยให้ความหวาดระแวงมาสร้างรอยแยกบนแผ่นดินไทย
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสาน

2งานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังคะมันลูกทุ่งนะคะรวมไปถึงอีก1งานเพลงเจ้าดอกจำปานะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสำหรับใครที่ขอกันเข้ามานะคะสำหรับงานเพลงนี้นะหยิบมาฝากกันแล้วนะคะพูดคุยกันต่อนะคะถึง1เรื่องนี้กันจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะคะเตือนชาวเรือให้ระวังคลื่นลมแรงนะคะไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกมานะคะบอกว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเนี่ยออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ประกอบการทางน้ำนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระหว่างวันที่22กันยายนเมื่อวานนี้นะไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะคุณผู้ฟังโดยวันที่23กันยายนวันนี้เนี่ยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขณะที่ช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะคะมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงของวันที่24ไปจนถึง27กันยายนคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจ้ะสำนักงานเจ้าท่านะคะก็ขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือในช่วงของคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรค่ะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือทั้งนี้แล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองค่ะคุณผู้ฟังและผู้ที่ใช้เส้นทางทางน้ำด้วยนะคะก็ให้ติดตามข่าวนะคะรวมไปถึงให้ระมัดระวังนะคะช่วงของวันที่วันนี้เนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ไว้ด้วยละกันเนาะฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับการแจ้งเตือนนะคะของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนั่นเองค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนอกเหนือจากที่พี่ปัดยิ้มมาฝากกันก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรารับสายหลังใหม่กันเนาะ0-3-5-1-4-5-5-2 นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงช่วงเวลา5โมงเย็น3ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้กับพี่ปัดกันด้วยตามรับฟังเพลงกันต่อค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงช่วงเวลา5โมงเย็นเนาะกับ2งานเพลงนี้หยิบมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ

เจ็บนิดเดียวนะคะรวมไปถึงงานเพลงเธอลำเอียงนะสองงานเพลงเพราะๆนะคะคุณฟังหยิบมาฝากกันไปเจอหนึ่งเรื่องราวนี้มานะคะเป็น7แนวทางป้องกันจิตใจและสังคมผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่นนะคะคุณผู้ฟังในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะเพียงสามารถทำให้อยู่กับเป็นภาวะโรคสงบนะคะในระยะยาวได้เนี่ยแต่ยังพบปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมที่สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงได้หากครอบครัวช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะทางด้านของกรมอนามัยเนี่ยก็มี7แนวทางป้องกันจิตใจและสังคมนะคะผู้ป่วยเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นนะจากวารสารเบาหวานนะคะโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยมาฝากกันนะคะ1เลยเขาบอกว่า7แนวทางป้องกันเนี่ย1เลยก็คือเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจไม่ใช่สงสารนะคะเพราะว่าเด็กเบาหวานเนี่ยต้องการการยอมรับว่าสามารถเติบโตเป็นคนปกติได้ให้ลูกเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะมีบทบาทหน้าที่เหมือนพี่น้องคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้านหรือว่าช่วยงานบ้านต่างๆเนี่ยนะคะอย่ายกเว้นเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยนะคะคนหนึ่งนะสองเลยก็คือสร้างวินัยแบบมีเมตตานะต้องไม่สร้างจากความกลัวนะคะให้ใช้น้ำเสียงเป็น

นิดมาลูกลืมอย่างเช่นหนูลืมฉีดอินซูลินหรือเปล่าทำให้รังทำให้และให้รางวัลเชิงบวกนะคะเมื่อทำได้ดีเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงและให้ความร่วมมือกับลูกต่อไปนะคะ3ก็คือเปิดพื้นที่ให้ลูกเนี่ยได้พูดไม่ใช่แค่ฟังคำสั่งนะคะข้อที่4ก็คือสอนให้ลูกรู้จักร่างกายของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กอย่างเรียบง่ายอย่างเช่น อาการน้ำตาลตกนะคะมือจะสั่นหงุดหงิดหิวบ่อยนะคะก็ต้องใช้ความเข้าใจกับลูกเป็นสูงอย่างสูงเลยนะคะเรื่องที่ลูกป่วยนะข้อที่5คือจะไม่ทำให้เบาหวานกลายเป็นหัวข้อที่เป็นแบบหัวข้อเครียดนะคะของบ้านนะพูดถึงโรคเนี่ยด้วยโทนปกติก็คือเหมือนเป็นโรคทั่วไปนะคะอย่าทำให้โรคนี้นะคะให้ลูกรู้สึกว่าโรคนี้เนี่ยแปลกไปจากคนอื่นนะคะคุณผู้ฟังข้อที่6ก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีเด็กเรียนรู้จากการเห็นนะคะไม่ใช่แค่การฟังนะควรกินอาหารสุขภาพร่วมกันไม่แยกเมนูนะคะคนป่วยกับคนปกติแล้วก็ออกกำลังกายเป็นกิจกรรมแบบที่ทำร่วมกันได้นะคะข้อที่7ก็คือเตรียมลูกสู่โลกนอกบ้านอย่างมั่นใจฝึกให้ลูกจัดการตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งการแจ้งอาการผิดปกติแก่ผู้ใหญ่นะคะการเตรียมยาของว่างด้วยตนเองและการใช้การซ้อมรับมือกับสถานการณ์จำลองเพื่อให้ลูกพร้อมสำหรับชีวิตนอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างความเข้าใจนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงวินัยโดยไม่สร้างแผลใจรวมถึงการให้พื้นที่แก่เด็กในการเป็นตัวเองก็คือหัวใจของการดูแลสุขภาพจิตในเด็กเป็นกรอบป้องกันที่สำคัญที่สุดแม้ว่าโรคเรื้อรังทางร่างกายจะเป็นที่ต้องดูแลนะคะที่ต้องดูแลตนเองตลอดชีวิตก็ตามนะเดี๋ยวเด็กโตขึ้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เขาจะชินกับโรคนี้ไปเองนะคะความประชัยที่เธอล้ําเองอันนี้ก็คือเป็นแนวทางป้องกันจิตใจนะคะรวมถึงการเข้าสังคมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเด็กและวัยรุ่นเป็นเบาหวานกันเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่วัยผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีบุตรหลานนะคะเป็นโรคนี้ก็นะอย่างที่บอกกัน7แนวทางเมื่อสักครู่นี้นะคะลองไปแบบปรับในการใช้ของครอบครัวเราได้นะคะฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง10นาทีสุดท้ายอยู่เป็นเพื่อนกันจากลากันด้วยงามเพลินพร้อมกันต่อเนาะน่าจะทันอีก2งานเพลงน่าจะได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังนะสำหรับงานเพลงเพราะๆนะคะกลับมาจะเจอกันได้ไหมนะคะในวันพรุ่งนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับพี่ปั่นตรงนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะ16 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.1 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายกันด้วยวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ใจจบลงละ
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่รันดาวครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอยู่นี่เทเรนเรานะครับปิยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันคือแหล่งกันกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายค่ะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะวันลืมคุณบูฟังเลเลยนะนะวันพุธนั่นนะวันพุธได้23กันยายน2569นี่มาติดอยู่เทปปากนี่นะเทมือนึงเอาไม่ออกคุณบูฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวข้าวนะยังมาฟ้าคุณบูฟังกันหลายๆคนว่าน้องแต่งเอ้ยยาคือเล่งมากก้อนนะในชงแรกอ่ะเบิกเพลงก้อนให้ฟังเพลงกันนุกๆฟังเพลงกันบายไอ้บายกันก้อนก้อนจะยิ่งเล่งกันมากฮะนั่นนะเข้าทางคุณบูฟังไม่น้องแต่งเล่งมากเนื้อเนาะสำหรับข้าวสารนั้นเดี๋ยวเรามาเล่งกันช่วงหน้าคุณบูฟังเนาะช่วงนี้บอกแล้วว่าเบิกเพลงกันก้อนกับผลงานเพลงเทหยิบมาฟ้าคุณบูฟังกัน

กับผลงานเพลงเนาะเทฟ้าคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มแล้วคุณผู้ฟังเนาะเริ่มแล้ววันนี้กับงานประจำปีเทมวยวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสคุณผู้ฟังนะเข้างานตั้งแต่วันนี้และนู่นและจนถึงเท28นู่นฮะนั้นการเชิญชวนเนาะไปกันได้คุณผู้ฟังแต่ละค่ำคืนนี่กันเขายังพิธีบวงสรวงนะยังพิธีสวดพันยักษ์เฮ้อนั่นเลยโอเคเลยนะและกันคืนสุดสองคืนสุดท้ายเลย20จะ28นะเขายังโนรามาหยิบพัดลุงโดฮะนะก็ไปแลกันได้คุณผู้ฟังเนาะนี่สงงานประจำปีเทมูลที่องค์พ่อเจ้าคามรามเทพนราธิวาสเนาะที่วิหารองค์พ่อเจ้าคามรามเทพนราธิวาสโยยังเยื้องกับโรงเรียนเทศบาล5นั่นเองค่ะก็เชิญชวนกันด้วยเนาะไปกันได้ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆนั้นเดี๋ยวเราว่ากันต่อคุณผู้ฟังนั้นให้ชงหน้าชงนี่นี่เบิกเพลงกันเล่าอ่ะนะมอบงานเพลงนี้ให้กับแม่ป่ากำแพงด้วยแม่ป่ากำแพงชอบแรงอ่ะนะผลงานเพลงนี้เนื้อเบิกให้เนาะ

ว่าเบิกเพลงค่ะเนาะในช่วงนี้ค่ะมูฟังมาคือแหล่งกันต่อสำหรับเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนาะก็อยากจะเชิญชวนคุณมูฟังไปบริจาคโลหิตคุณมูฟังนะเพราะว่าได้เล่นนี่คาดคุณมูฟังนะไม่พอนะไม่พอสำหรับความต้องการของผู้ป่วยนั่นนะซึ่งทางเลากาชาจังหวัดนราธิวาสนี่เขาก็ออกไปรับบริจาคโลหิตโยตลอดเวลาคุณผู้ฟังเนาะไปกันเรื่อยๆไปกันทุกๆอำเภอนั่นการปลุกเช้านี้ปลุกเช้านี้เทน้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเทเซเป็ดนะเทหกประชุมน้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเทเซเป็ดเลยนะที่ก้าวเป็นต้นไปแล้วก็เทอำเภอตากใบหกประชุมอำเภอตากใบข้าหาไปร่วมบริจาคกันเลยว่าใครที่โยกแข่ๆนะโยกแข่ๆโรงพยาบาลโกโลกโรงพยาบาลตากโรงพยาบาลนารานะหรือว่าสะดวกไปกันได้คุณผู้ฟังนะไปร่วมบริจาคกันได้ที่ธนาคารเลือดเลยคุณผู้ฟังทางบ้านนารากันธนาคารเลือดอยู่ชั้น2เนาะข้างบนห้องเอ็กซเรย์อะไรคุณผู้ฟังเนาะข้างล่างเป็นห้องเอ็กซเรย์ข้างบนเป็นธนาคารเลือดนะชั้น2กันไปบริจาคโลหิตกันได้คุณผู้ฟังก็เชิญชวนเนาะเพราะว่าและนี่นะความต้องการใช้นี่ก็มากนะกว่าคนที่บริจาค ก็ไม่เพียงพอคุณผู้ฟังก็เชิญชวนจริงๆนะการบริจาคโลหิตคุณผู้ฟังนะเป็นการทำบุญอย่างนึงเนาะที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็บอกเลยว่าได้บุญมากๆเป็นการต่อชีวิตเป็นการช่วยชีวิตได้เลยทีเดียวก็ฝากเชิญชวนกันด้วยนี่สนเรื่องราวของข่าวเทฝากคุณผู้ฟังมาฟังเพลงกันต่อหานั้นกับผลงานเพลงนี้จัดไปคุณผู้ฟังเนาะ

กับงานเพลงเนาะฝากกันไปบอกแล้วว่าทุกๆผลงานเพลงขอมาจัดให้กันแน่นอนค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวหานะมาว่ากันต่อคุณบูฟังเนาะกับงานประเพณีเดือน10คุณผู้ฟังเนาะเลขว่านี่พ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าพ้องแต่งว่าน้องแต่งเอ้ยกระแลแล้วนี่ว่าคือเหนียวยังมีว่าเลยไปพ่อแล้วถ้ามีแต่แลที่แล้วว่าเสื้อคือเหนียวแล้วมีว่าคือเหนียวที่เสื้อมาตั้งไว้นั้นยังย้อนเลยมีนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เห็นหลายๆคนนะก็คือโจคุณผู้ฟังคือโจกับการเตรียมของให้จิทําคือหนุ่มอันนั้นรับตายายในวันที่27กันยายนนะทั้งคือเหนียวทั้งคือต้มที่จิทํามานะรวมถึงคือหนุ่มแล้วกันแล้วคนว่าคุณหนุ่มที่ทำยาของแต่งเอ้ยทำให้ฮ้อนเป็นปึดคุณหนุ่มเจาะหูว่านุ่มฮาร์โรยทำยากทำเย็นจริงๆหมู่ฟังเป็นอีกหนึ่งคุณหนุ่มเท่บอกละทันลายแป้งไม่โทกลายแป้งไม่เป็นนี่ทำไม่ได้คุณหมู่ฟังนะเรียกได้ว่าแรงก็แบบบ้านๆเลยก็คือว่าแข็งสัตว์หัวมานั่นแหละนะจริงๆคุณหมู่ฟังหลายคนน่ะแต่งแรงทุกข์ใจมันเพราะว่าเป็นเพนันจริงๆนะเป็นอีกคือหนุ่มนึงแต่ทํายากถ้าใครจะทําคือหนุ่มนี่เป็นยาพุทโธช่วงนี้ไม่พักได้ย้อนทายเพราะว่าไร้คายดิบคายดีนะปะกะกันนี่เถมือสั่งเถมือเซอร์ก็ทํากันไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนรับออเดอร์โอ้โหเล่งๆล่วงนะเล่งกลางนั้นรับออเดอร์กันว่าเป็นว่าเล่นคุณหมู่ฟังเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเข้าใจกันได้นะเพราะว่าในส่วนของประเพณีต่างๆก็ยังคือหนุ่มต่างๆอย่างความหมายที่แตกต่างกันนั่นแหละหลายคนก็เปรียบคุณผู้ฟังนะอาทิตย์เป็นอาทิตย์กันเลยทีเดียวเนาะก็ว่ากันไปแล้วก็รวมไปถึงโลกไม้ฮะรู้จักพุทโธจักพุทธังโลกไม้เถยังเรนเองนี่นะโลกดอกก้องโลกพลวนโลกแมงคุดเนาะคือแรงถึงอันนั้นนั่นนะถ้าพาไปวัดนี่เต็มลื่นและหัวไปนั่นเด้อเนาะแล้วก็ยังไม่พอนะยังเซอร์โลกไม้เพิ่มเติมไปเลยหูนั่นองุ่นมังสมมังอะไรโอ้กอกสมดคุณผู้ฟังพอได้กินนะการเรียกเดี๋ยวว่าปีหนึ่งแต่หลายคนมาว่าปีหนึ่งนี่สองคนยาเต็มที่เต็มกลืนกันเลยทีเดียวนั่นนะแต่ว่ากันหลายคนนะไม่ต้องกินแรงถึงตอนไปนั้นเดินหิวชันรอดโยพอตอนรอบนั้นหิวชันหลบไม่จีรอดโอ้ยนะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่ายิงยังดีนะยังดีกว่าเททุ่มแต่ก็ดอกก็ดอกคุณผู้ฟังนะหลายคนว่าดีกว่าเททุ่มนะเอาไปตั้งเอาไว้หันซ้ายหันขวาได้หยิบหันซ้ายหันขวาได้หยิบโยเรนโนกับเที่ยวไปเททุ่มแต่ก็ดอกก็ดอกอันนี้ก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังเนาะกันบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทำให้หลายคนน่ะได้พบพี่น้องพอได้พบไปยามเดือน10ไปยามเดือน5คุณผู้ฟังนะโยนไหนโยนไหนก็จินหลบเรินหลบเรินมานะพอได้พบพี่น้องคุณผู้ฟังนะปีนึงนี่ได้พบกันทนนึงจากพุทโธเอ้ยไม่พักได้ไหว้พระมือน่ะพนมไหว้พระแล้วปากกันงุบงิบโรงเลงไอ้ไรเนาะไม่รู้ว่าถามสุขดิบกันหรือว่านินทากันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ากันบอกเลยคุณผู้ฟังเป็นปยามเท่ได้พบพี่น้องได้กันแหล่งกันได้พบกันจริงๆคุณผู้ฟังเนาะได้รวมญาติกันกับเทศกาลแบบนี้แหละอันนี้ก็ว่ากันไปการกันแหล่งกันให้พอสนุกกันไปกับปยามค่ำๆแบบนี้เนาะอ่ะฟังเพลงกันดีกว่าขอมาจัดไปคุณผู้ฟังเนาะ

กับงานเพลงเนาะเบิกกันไปบอกแล้วว่าขอมานะทุกๆงานเพลงเบิกหายอยู่แล้วค่ะไม่ขัดออกไม่ขัดใจเนาะแล้วก็เล่นกันไปอันนั้นต้องบอกว่าอะไรคุณว่ามันต้องแต่งมันเพนนั่นเลยนะก็ต้องบอกว่าหลังไมค์นี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับในวันนี้แล้วก็พงเงยกันเลยนะกาคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะก็ต้องลากันไปก่อนลาวขอบคุณสำหรับติดตามรับฟังขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันด้วยพวกชาวตีห้าถึงตีหกเรามาพบกันไหมวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันด้วยผลงานเพลงนี้มอบให้คุณผู้ฟังถังเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:32 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับประเทศไทยของเรานะครับกำลังเผชิญกับปัญหาใหม่นะคุณผู้ฟังที่ใหญ่กว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือว่าแบงก์ชาติมีการตรวจพบนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ประมาณ45%นะครับได้มีการเริ่มต้นกู้เงินครั้งแรกผ่านบริการจากธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่านอนแบงค์ครับโดยใช้ไปกับเงินค่าขนมค่าเช่าหอหรือว่าค่าเทอมที่พ่อแม่เนี่ยให้เป็นรายอาทิตย์หรือว่ารายเดือนมาใช้ก่อนในลักษณะที่เรียกว่า BNPL หรือว่า Buy Now Pay Later ซึ่งก็คือการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองนะครับขณะที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานแล้วก็กำลังจะกลายเป็นแรงงานรุ่นใหม่ของประเทศนะครับแต่ยังไม่ทันมีเงินเดือนจริงพวกเขาก็สร้างภาระหนี้ให้กับตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วนะครับและที่สำคัญคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่าผ่อนชำระภายหลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของปัญหาดอกเบี้ยที่แอบแฝงสูงเกินจริงนะครับโดยทางแบงก์ชาติเนี่ยพบการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมแอบแฝงสูงถึง 25-33% เลยนะครับหรือว่าบวกค่าธรรมเนียมผ่าน e-wallet ที่รวมๆกันแล้วเนี่ยผู้ซื้อต้องรับภาระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้น 35% นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนะครับทางด้านของคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติครับได้ออกมาเปิดเผยว่าปัญหานี้เนี่ยกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งแบงก์ชาติเองจึงต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็คาดการพฤติการของบรรดานอนแบงก์ที่มีอยู่กว่า 3,600 แห่งทั่วประเทศนะครับก่อนจะออกมาตรการยกระดับการคุมเข้มธุรกิจเหล่านี้ให้ทันในไตรมาสที่4ของปี69นี้ครับซึ่งมาตรการนี้ก็จะพุ่งเป้าไปที่การจัดการเกี่ยวกับการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนแอบแฝงหรือว่ามีลักษณะทบต้นนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภครายย่อมไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและที่สำคัญไปกว่านั้นครับคุณผู้ฟังทางด้านแบงก์ชาติยังพบว่าธุรกิจนี้มีฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่โดยมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลกว่า75%อยู่กับนอนแบงก์แล้วก็มีมูลค่าหนี้เนี่ยคิดเป็น55%ของตลาดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยพึ่งพาบริการเหล่านี้เป็นหลักโดยในส่วนของนอนแบงก์ครับเป็นธุรกิจการให้บริการรูปแบบหนึ่งคุณผู้ฟังซึ่งให้ประโยชน์ในแง่ของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้สินเชื่อที่ช่วยเหลือผู้ไม่มีหลักประกันหรือว่ายังไม่มีประวัติทางการเงินให้สามารถเข้าถึงการจับจ่ายใช้สอยทั่วๆไปได้และที่สำคัญธุรกิจนอนแบงก์เหล่านี้คุณผู้ฟังเชิญชวนให้มีการผ่อนชำระเงินค่าสินค้าได้ด้วยการให้อัตราดอกเบี้ยต่ำผ่อนชำระได้นาน10 เดือนแต่ว่ารับหลังเนี่ยจะมีการเก็บดอกเบี้ยทบไปทบมาหลายชั้นนะครับจนแบงก์ชาติเนี่ยมองเห็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอจนในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในที่สุดครับซึ่งทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้ให้ความเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์แล้วก็การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อประเภทนอนแบงก์ก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาปรับปรุงก่อนจะเอาประกาศใช้จริงนะครับภายในไตรมาสที่4ซึ่งก็จะเป็นภายในปีนี้นั่นเองครับ ในส่วนของเกณฑ์ใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ธุรกิจ BNPL เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วราว6แห่งขึ้นไปก็จะต้องเข้าสู่ระบบการขอใบอนุญาตตามเงื่อนไขเพื่อสร้างมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมซึ่งจากข้อมูลนะครับพบว่าธุรกิจ BNPL ครับเติบโตขึ้นถึง10เท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับจาก 600,000 คนกลายเป็น6ล้านคนเลยทีเดียวและที่น่าเป็นกังวลครับคุณผู้ฟังคือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ร้อยละ45นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหนี้ก้อนแรกผ่านบริการของ BNPL ซึ่งเป็นการกู้ยืมเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติจึงเตรียมออกใบอนุญาตใหม่ครับโดยการจำกัดอายุผู้ใช้บริการเนี่ยต้องมีอายุระหว่าง18ถึง20ปีขึ้นไปนอกจากนี้ก็จะยังมีการจำกัดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้อยู่ในกรอบร้อยละ15ถึง20แล้วก็จำกัดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยก่อหนี้เกินตัวและมีเงื่อนไขสำคัญครับคือออกเกณฑ์ต้องเข้าสู่ระบบหากไม่เข้าสู่ระบบธุรกิจนี้จะไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้และก็จะต้องปิดตัวลงครับโดยในปัจจุบันนะครับความเสี่ยงของระบบการเงินไม่ได้อยู่ที่ธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียวนะคุณฟังธนาคารเนี่ยจะล้มหรือว่าไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ฝากได้แต่ความเสี่ยงส่วนหนึ่งครับเคลื่อนได้ออกไปอยู่ที่ธุรกิจของนอนแบงค์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเหล่านี้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นถึง24ประเภทนะครับโดยแบงค์ชาติก็จะต้องเปลี่ยนแนวทางแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกำกับดูแลให้เหมาะสมหากไม่ดำเนินการเนี่ยเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรมให้กับการผู้บริโภคในส่วนของการบริการทางการเงินครับซึ่งทางแบงค์ชาติเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดูแลเพียงแค่เสถียรภาพด้านการเงินของประเทศอย่างเดียวแต่ยังคงต้องยืนตรันนะครับในการดูแลคนไทยรายเล็กรายน้อยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการการเงินในรูปแบบนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับในด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับขณะนี้แนวโน้มเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการโครงการออกไปจากเดิมคือวันที่1ตุลาคม2569นะครับเป็นเริ่มต้นของโครงการช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าโลซีซั่นประมาณเมษายนเป็นต้นไปแทนนะครับเนื่องจากมีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมของครม.ระดับกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นนะครับซึ่งเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาครับโดยเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณช่วงเทศกาลไฮซีซั่นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้เข้าพักอาศัยเนี่ยเต็มเป็นปกติซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายของงบประมาณช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่แล้วก็น่าเสียดายที่จะต้องทิ้งงบประมาณไว้นะครับซึ่งในส่วนของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสครับวางกรอบวงเงินไว้ประมาณ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนนะครับพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบรายจ่ายสัดส่วนที่50ต่อ50โดยแบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันส่วนเมืองรองนะครับ 2,000 บาทต่อวันโดยหลักการเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดแล้วก็กรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วก็กันเงินไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงเวลากำหนดเดิมให้เริ่มต้นเดินทางในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามีช่วงงดใช้สิทธิ์ก็คือจะมีการหลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับในวันที่15ธันวาคมถึง15มกราคมปีหน้าโดยมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเป็นช่วงที่ฟันหลอแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกนะครับว่าจากการหารือกับท่านรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับเสียงส่วนใหญ่เห็นรวบยอดเนี่ยไปจัดทำครั้งเดียวหลังผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจมีกรอบงบประมาณเดิมกันไว้เพื่อดำเนินการโครงการแล้วเพียงแต่เป็นการสับเปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นครับยืนยันว่าได้กันงบประมาณไว้แล้วแน่นอนจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้งาน1ล้านสิทธิ์ ซึ่งงบประมาณนี้ก็จะมีการตัดแบ่งออกมาจากงบก้อนเดียวจากพรก.เงินกู้400,000,000,000 บาทซึ่งก้อนแรกเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับในช่วงตุลาคมจนถึงธันวาคมหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้การกระตุ้นการใช้งานผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องยกประโยชน์ให้กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะต่ออายุโครงการเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่กระตุ้นการเดินทางของพี่น้องประชาชนล่วงหน้าออกไปก่อนประมาณ 2-3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้จากนั้นครับจึงจะมีการเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้ต่อในช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนครับได้พาบุตรหลานเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนครับผู้ฟังพบว่าผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจโรงแรมเห็นตรงกันครับว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพิ่มขึ้นเลยเนื่องจากห้องพักเนี่ยเต็มอยู่แล้วรวมถึงนักท่องเที่ยวก็จะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วด้วยแต่ขณะนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังมีอีกหลากหลายความเห็นในส่วนของผู้ประกอบการเพราะว่าบางฝ่ายเนี่ยมองว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ห้องพักเนี่ยยังไม่เต็มหรือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกหลังจากนี้กลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปครอบคลุมในทุกฝ่ายซึ่งตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเร่งนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้แต่จะรอให้รายละเอียดแล้วก็ช่วงเวลาดำเนินงานเนี่ยได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะตกผลึกในส่วนของการกำหนดวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการที่แน่นอนแล้วจึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุมนะครับเพื่ออนุมัติแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยการเลื่อนเวลาดำเนินโครงการออกไปก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับขอเพียงให้มีโครงการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจก็พอแล้วครับมาต่อที่เรื่องราวสุดท้ายของวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ครับคำว่ากรุงเทพเนทีฟก็กลายเป็นประโยคไวรัลบนโลกออนไลน์ครับหลังจากที่ชาวอินเทอร์เน็ตได้พากันทำเช็คลิสต์วัดระดับความเป็นคนกรุงเทพตัวจริงผ่านพฤติกรรมที่คนใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีครับตั้งแต่การบอกระยะทางเป็นนาทีหรือว่า

0: หลวงเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เวลาที่เสียไปกับรถติดหรือว่าการเดินทางหลายต่อนะครับแต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณผู้ฟังก้าวออกจากบ้านซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าค่าครองชีพสูงก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่คนกรุงเทพแบบเราเนี่ยต้องรับมือในทุกๆวันครับซึ่งทางไทยรัฐออนไลน์ครับได้มีการสำรวจจากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุนะครับว่ากรุงเทพนะครับมีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยประมาณ 5.88 ล้านคนแล้วก็มีอัตราว่างงานเพียงร้อยละ 0.75% สะท้อนว่าแม้คนส่วนใหญ่จะมีงานทำแต่การมีงานทำไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพในกรุงเทพครับซึ่งเมื่อดูข้อมูลด้านรายได้ครับจากการสำรวจแรงงานนอกระบบพบว่าในปี68เนี่ยลูกจ้างในกรุงเทพมีรายได้เฉลี่ย 21,565 บาทต่อเดือนโดยลูกจ้างในระบบมีรายได้เฉลี่ยเนี่ย 21,737 บาทขณะที่ลูกจ้างนอกระบบครับคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ประมาณ 11,722 บาทต่อเดือนแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างแรงงานทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนี้ผู้ที่มีงานทำในกรุงเทพร้อยละ 24.7 อยู่ในกลุ่มพนักงานบริการแล้วก็ผู้จำหน่ายสินค้าขณะที่เกือบร้อยละ20เนี่ยทำงานมากกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์แม้ตัวเลขนี้เนี่ยจะรวมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ทำงานล่วงเวลาแล้วนะครับแต่เมื่อพิจารณาควบคู่กับข้อมูลรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแค่มีงานทำเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอหากรายได้ยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนการใช้ชีวิตในกรุงเทพเริ่มตั้งแต่วินาทีที่ก้าวออกจากบ้านซึ่งเป็นก้อนที่เป็นบิลเงินใหญ่ของกรุงเทพของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
2: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก ด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
5: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกคนต้องทำแล้วก็เรื่องการเตรียมปูที่ขนานกันไป
4: นายยุทธนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
6: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นเราทำความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสนานิคมหนึ่งแถวรามอินทรา5ผมจะติดการจีก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วถึงทางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อปัญหาที่แล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อท่านไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตติดพร้อมแสนไป
0: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัชชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขัง นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
7: นายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
8: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
7: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก

0: ว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะ
1: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

0: เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
1: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้ซึ่งขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tnd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
5: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
6: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะที่ในวันนี้เราร่วมพูดคุยกันกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินคุณคลิปครับก็มีหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งฮอตสตอรี่อย่างมากทีเดียวในเรื่องของกรณีหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอรายงานในกรณีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนที่สาธารณรัฐ เวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16ธันวาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการค้าการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับจากนายโตแรมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งว่าสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้มีการเสด็จไปเยือนเวียดนามเลยเป็นเวลา30 ปีเนี่ยนะครับก็ว่าครบรอบการเฉลิมฉลอง50 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของที่เรื่องฮอตมากที่สุดเลยเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในกรณีของการวินิจฉัยไม่ใช่พิพากษานะครับเพราะว่าคงจะต้องส่งในเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าในกรณีนี้เรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยถูกฟ้อง229 คนจะถามว่าคนไทยทุกคนสังคมไทยทุกคนนักผู้สื่อข่าวสังคมประชาชนทั้งหลายเนี่ยอันสงวนงงงวยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่าโอเคในกรณีนี้เนี่ยนะครับแต่ทำไมเนี่ยไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆก็หมายความว่าคือพ้นโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณเนวินชิดชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็งงกันอย่างมากๆ77 รายเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องร้องเนี่ยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านอดีตผู้พิพากษาคือท่านประธานรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.ได้ก็บอกมาแถลงเนี่ยแล้วก็เน้นย้ำเหลือเกินว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษามาอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย77 คนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะถูกข้อกล่าวหาแล้วก็มีคุณรงค์เลยนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยทีนี้ถามว่ามันไม่มีพรรคการเมืองที่มีอยู่จริงที่เกี่ยวข้องไหมเนี่ยผมก็บอกตามตรงนะครับเท่าที่สอบถามทั้งนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องยืดเยื้อไปอีกยาวนานเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวกันแล้วอาทิคุณสมชิลิ้มทองคุณก็ดีเพื่อกลุ่มมัธยมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณหมอณรงค์พรรครวมไทยสร้างชาติก็ดีอาจารย์สมชายแสวงการเนี่ยก็ออกบางสร้างวิจารณ์อย่างมากมายจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเนี่ยนะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะถึงขั้นเรียกว่าอาจจะมีส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งก็มียุทธศาสตร์เนี่ยในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณในเวรชิดชอบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาดการได้เลยว่าภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์หรือเดือนตุลาคมอย่างช้าที่สุดเลยเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรืออาจจะยุบสภาหรืออาจจะถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยก็อยู่ที่ศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยอย่างไรพิพากษาอย่างไรอันนั้นเป็นการพิพากษาซึ่งน่าเชื่อว่าจะพิพากษาในวันที่28 มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยถ้าเป็นบวกประชาชนก็คงจะดีใจเพราะว่าบรรดาสว.ทั้งหลายเนี่ยสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยก็เรียกว่าได้รับเงินเดือนมาหลากหลายมีทั้งผู้ชุมผู้ช่วยติดตามเนี่ย2-3 ท่านเนี่ยนะครับอาจจะสูงเรียกเงินเดือนทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดเลยโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า2 ปีกว่ามาแล้วคนไทยก็สงสัยอย่างมากมายว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะมีการดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรแต่พี่น้องประชาชนขณะนี้เฝ้าจับตามองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเรื่องการแต่มีเพียงในเรื่องของทั้งหมดเนี่ย5-6 คนท่านเองที่เกี่ยวข้องไปรับสินบนในเรื่องของตามมาตรา62ของพระธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันครับคุณยาตาวิมินหรือคุณเกียรติครับในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบร์เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ย3 สมัยเนี่ยมาเยือนไทยนะครับก็บอกว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีการมา สนทนากันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการที่เรียกว่ามาดูในเรื่องของดึงประสบการณ์ TBI เนี่ยนะครับก็คือ The Right Honorable Sir Tony Blair เนี่ยนะครับก็ถือว่ามาดูในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ดีในเรื่องของต่อจนแนวทางการนำมาประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญทางด้านของ KTVI หรือในโทนี่แบร์เนี่ยนะครับมาให้ผลเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันก็ถือว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับมาเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเรียกว่ามีการมุ่งมั่นไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงและพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับคงจะต้องดูกันว่าในโทดี้แบรนด์เนี่ยจะสร้างประโยชน์อย่างไรซึ่งท่านคงไม่กลับมาแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยเราก็คงจะต้องดูว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์แต่ทราบมาว่าคนอังกฤษเนี่ยขณะนี้ก็ไม่พอใจในการที่จะกินอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยกันมากทีเดียวเนี่ยครับอยู่ตั้งหลายจังหวัดมีหนึ่งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยมาปลูกบ้านเองซื้อไม้เก่าๆในราคาที่ถูกแล้วก็ประทับใจกับคนไทยที่โอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีให้แบ่งของอาหารกินให้สอนตกปลาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยนะครับก็คงจะทำให้เรียกว่าการมาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันครับคุณกิฟต์ครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะในเรื่องของสงครามสีเทาโอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับมีทั้งเกณฑ์สีเทามีทั้งนักการเมืองหรือคอร์รัปชันสแกมเมอร์แม้กระทั่งข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังสีเทาเลยก็คงจะติดตามกันต้องขอไม่กล่าวเอ่ยถึงเรื่องของที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อพยพอดสูงอย่างมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องดูนะว่าตรงนี้จะมีการจัดการกันอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและก็ไทยนี่จะเข้าร่วมกลุ่มประชุมของ IMF กับ World Bank เนี่ยครับระหว่างในช่วงวันที่12-18ตุลาคมก็จะมีการประชุมกันนะครับในเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะครับที่กรุงเทพมหานครของเราเองก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ไม่ได้ประชุมมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีการกระตุ้นทางเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ถามว่าคงจะต้องติดตามต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณจตุรงค์ครับ
7: ค่ะในส่วนของน้ำท่วมค่ะอาจารย์คะที่น่านตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปดูแลในพื้นที่เลยค่ะก็จะเป็นทางด้านของตัวจังหวัดน่านเอง
8: คืองี้ครับในเรื่องของในคดีหัวสวใช่ไหมครับ
7: ค่ะในคดีหัวสวค่ะอาจารย์คะความชัดเจนมันจะออกมาในรูปแบบใดคะอาจารย
8: ์คือคดีหัวสวเนี่ยที่ร่วมเรื่องนี้มันต้องยืดเยื้อไปยาวนานแล้วก็มันก็เป็นระเบิดเวลาที่เรียกว่าคนไทยก็เฝ้าจับตามองเนี่ยนะครับต้องเชิญผู้สื่อข่าวก็ดีในเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยเดียก็คอยเฝ้าจับตาดูดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคเรื่องดังกล่าวเนี่ยคงจะต้องมันไม่จบลงง่ายๆหรอกเนี่ยนะครับมันเป็นมิติสงครามในเรื่องของการต่อรองกันแต่จริงๆแล้วผมสามารถเรียกว่าฟันธงได้เลยว่ามันมีการทุจริตครอบใช่กันอย่างแน่นอนมันมีการติดต่อกันในเรื่องของโพยตัดโพเป็นอ้างยี่เป็นซ่องโจรหรือไม
7: ่
8: ที่ทั้งหมดมันเป็นกระบวนการจัดตั้งทั้งสิ้นในเรื่องการทุกข์สวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยถามว่ามันจะมีการประท้วงประท้วงกันบ้างน้อยขนาดไหนอย่างไรก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดูกันว่ามีการวินิจฉัยตัดสินใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องเรียกว่าคอยดูกันเรื่องว่าจะมีการวินิจฉัยสภาวะการตกลงกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคงต้องดูว่ามันจะมีการเอาจริงเอาจังกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องดูกันครับคุณจตุรงค์ครับ
7: ค่ะรูปแบบของการเลือกสวในครั้งล่าสุดที่มีอะค่ะรูปแบบที่มีการเลือกกันเองนะคะเลือกกันเองแบบนี้คือโดยส่วนตัวของดิฉันนะคะอาจารย์มองว่า มันดูทำให้ประชาชนไม่มีส่วนเข้าไปในการที่จะได้สว.อย่างที่เราต้องการเลยอันนี้ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย
8: ์มันไม่จบง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันคงจะต้องต่อไปยาวนานก็รออีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับคงจะต้องมีการวินิจฉัยกันพิพากษากันเนี่ยแล้วนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าศาลฎีกาเนี่ยอาจจะพลิกในเรื่องของหัวสว.เนี่ยอาจจะถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยก็เป็นได้เนี่ยนะครับแต่ที่แน่นอนเดี๋ยวคิดว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยคงจะปรึกษาคุณในวินชิตชอบซึ่งเป็นครูใหญ่ในคุณยี่ห้อย120เนี่ยก็คงวินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าอาจจะต้องเรียกว่ามีการปรับกระบวนการในการปรับคณะรัฐมนตรีเสียก่
7: อ
8: นส่วนแบบในเรื่องปรับครม.ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ในส่วนเนี้ยอาจจะมีถึงท่านยุบพรรคภูมิใจไทยก็ได้ก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภายในปลายเดือนนี้ว่ามันจะเป็นศึกสงครามที่มันจะมีการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับคุณดาวินครับ
7: ค่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองข้ามฝั่งอาจารย์ค่ะเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการประชุม IMF World Bank ที่เราจะเป็นเจ้าภาพอะค่ะอาจารย์คะเรานอกจากจะเป็นเจ้าภาพที่ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วยังมีส่วนอื่นที่เราจะได้แฝงเข้ามาด้วยไหมคะในการที่เราจะได้รับประโยชน
8: ์ใช่ครับการประชุม World Bank เนี่ยในเรื่องของทั้งธนาคารกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับก
7: ็
8: อาจจะมีทั้งผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักทั้ง CNN ทั้ง BBC ทั้ง API อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมาเพิ่มศักยภาพในเรื่องสถานะทางด้านการเงินสภาวะทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับให้ดียิ่งขึ้นแต่ปีนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ถดถอยมากทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้สาธารณะเนี่ยก็ทะลุถึง80-90%ไปแล้วทะลุเพดานทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการประชุมของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็คงจะช่วยในเรื่องของให้มีการกระตุ้นกันแต่อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นเครื่องยนต์กลไกที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนี่นะครับ

0: ของอาหารไทยต่างๆสินค้าสวีเดียเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินก็คงจะสะพัดน่าจะหลักอาจจะหลายพันล้านบาทอาจจะแตะถึงหมื่นล้านบาทก็เป็นได้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าเราจะต้องเรียกว่ามีความพึงพอใจในเรื่องในกรณีดังกล่าวครับคุณจักรวินครับ
1: อือค่ะในช่วงนี้วันนี้ที่เราคุยกันค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของน้ำมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็ทองลงนะคะแล้วก็หุ้นต่างประเทศดูก็เหมือนจะตกลงนิดหน่อยแล้วก็ทางเฟดเนี่ย ก็ขึ้นในส่วนปรับดอกเบี้ยนะคะเฟดก็ปรับดอกเบี้ยด้วยตอนนี้ต้องถามอาจารย์ค่ะว่าประชาชนที่มีการลงทุนอยู่เนี่ยเขาควรจะต้องระมัดระวังตัวในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะเพราะดูเหมือนทุกอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจสำหรับนักลงทุนเลยค่ะ
0: โอ้คนไทยจริงๆแล้วเนี่ยครับผมว่าราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนเนี่ยวันนี้รถราก็ติดกันเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเดี๋ยวรถราก็ติดกันมากมายราคาทองคำก็แตะไปอยู่ที่60,000กว่าบาทเนี่ยนะครับต่อออนแล้วนี่นะครับคนไทยก็ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยที่จะซื้อทองคำกันเด็กครับพยายามเก็บเงินสดสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยย่ำแย่มากเลยนะครับบรรดาร้านค้าทั้งโบเบ้ทั้งจตุจักรทั้งมาบุญคลองเนี่ยก็ปิดกันอย่างเรียกว่าระนาวเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประตูน้ำก็ดีมาบุญคลองก็ดีสำเพ็งโบเบ้ยศเสเนี่ยบ่นกันอ่วมเลยว่ามันจะเจ๊งกันแล้วเนี่ยบางร้านที่บอกว่าไม่ได้ขายสินค้าเลยเนี่ยครับวันหนึ่งได้รับคนประมาณสัก200-300บาทหรือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็ดีใจหายกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องเรียกว่ามีการเร่งดำเนินการกันอย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนก็ประท้วงในส่วนของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไปสักทีเถอะอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านายกคนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่ามาแบกภาระที่เรียกว่าจะพื้นผูเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการคนที่ใส่ชื่อมือสะอาดเนี่ยที่มีความโปร่งใสและสามารถสอบได้ว่าจะต้องทำดำเนินการกันอย่างไรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ปัญหาสำคัญสุดขนาดนี้ก็คือ1ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็การเร่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องกลุ่มสุดท้ายเนี่ยบางทีเรื่องชาวยิวที่อยู่ทิ้งทั้งสมุยที่อำเภอปายแม่ของซ้อนที่เกาะภูเก็ตเนี่ยมาปักหลักนะครับแล้วก็อยากจะอยู่เมืองไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะควบคุมดูแลกันอย่างไรแล้วก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะมาแย่งอาชีพคนไทยทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ตรงนี้ต้องดูว่าเราจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวยิวเนี่ยก็มาปักหลักอยู่เมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วพอญี่ปุ่นมาอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องดูกันว่าจะมีการบริหารจัดการกันอย่างดียอดขนาดไหนไม่ใช่ไปรับทรัพย์เขาแล้วก็ดูแลเขาไปอย่างดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในวงการสีกากีวงการอะไรต่อทั้งหลายเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดมากเลยครับคุณยาราวิมินครับ
1: จริงๆค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ล่าสุดก็มีไปเช่าคฤหาสน์นะคะแล้วก็ทำสแกมเมอร์เนี่ยล่ะค่ะก็คือแบ่งเป็นห้องๆเลยนะคะก็แต่เขาบอกว่าเป็นการหลอกลวงชาวญี่ปุ่นมานะคะมาทำในแบ่งเป็นห้องนี้เป็นตำรวจแต่งตัวเป็นธนาคารใช่ไหมคะก็มีกันคือถึงขั้นว่าเช่าคฤหาสน์เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นห้องแถวธรรมดาแล้วนะคะ
0: โอ้กลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะวันนี้ยังอาละวาดกันอยู่เลยก็มีคนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมในส่วนกระบวนการตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับกลุ่มสแกมเมอร์วันนี้ก็ยังอาละวาดอยู่แล้วก็มาจากชาวกัมพูชาก็ดีคนไทยก็ดีมีการเรียกว่าร่วมมือกันแล้วก็คนจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยทั้งห้วยขวางทั้งดินแดงเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาปักหลักกันทำหากินกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารเปิดกลุ่มสแกมเมอร์แต่วันนี้ก็ยังบรรเทา ลดน้อยลงไปเยอะมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าตรงเนี้ยเราจะดำเนินการ

0: มีการเร่งรีบขนาดไหนในการป้องปรามก็ปราบปรามให้หมดซึ่งซากเนี่ยมันจะยากลำบากมากป้องปรามไว้ซะก่อนและคนไทยสำคัญที่สุดเลยคือคนไทยเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกเงินไปอย่างมหาศาลทีเดียวเนี่ยครับแล้วก็ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องเนี่ยวงการพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยได้โปรดนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพระดีๆก็มีเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันพระที่เรียกว่ามีการประพฤติไม่ชอบในเรื่องของศีกงศีกาอะไรต่อทั้งหลายนี่ในเรื่องการตั้งมูลนิธิเองแล้วก็มีเครือข่ายนี่อย่างวัดพุทธสวรรค์เนี่ยอมเงินไป92 กว่าล้านบาทเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดําเนินการกันอย่างจริงจังทันทีดึงแต่ถามว่าดําเนินการจริงจังเนี่ยมันก็เป็นไฟไหม้ฟางเนี่ยครับใหม่ๆพอเป็นข่าวเป็นกระแสข่าวใหม่ๆนี่ก็ลุกฮือกันอย่างทั่วหน้าพอไปสักระยะนึงเนี่ยคนไทยก็ติดนิสัยพูดกับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยได้โปรดอย่าลืมว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้สอนสังคมไทยได้เรียนรู้มากว่าขนาดไหนอย่างไรครับคุณจะตามมินครับ
1: จริงค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นว่าวัดบางวัดนี่โอ้โหดูมีการบริจาคเยอะเหลือเกินนะคะเราก็จริงๆไม่เข็ดหลาบนะคนไทยจริงๆแล้วจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยที่ฉันยังเด็กๆนะคะเรื่องแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนไฟไหม้ฟางอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเราโอ้โหข่าวจะเล่นอยู่นานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะจำไม่ลืมเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนจบไปแล้วแล้วมีเรื่องใหม่มาก็มาแทรกแล้วก็ทำให้เราลืมเรื่องนั้นไปนะคะก็เลยต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ถ้าอะไรดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะช่วยกันกวดขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เอ่ยหรือว่าในเรื่องของพุทธศาสนานะคะเราก็อยากจะให้มีสิ่งดีๆส่งต่อให้ลูกหลานของเราใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเมื่อตรงนี้เราต้องดูแลกันถ้าอย่างจริงจังเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยหรือว่างานระหว่างแห่งชาติกับมหาเถรสมาคมเนี่ยครับที่ต้องเอาจริงจังบ้างเราขนาดไหนอย่างไรคนไทยวันนี้ก็ตื่นรู้กันแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องเฝ้าติดตามกันแล้วต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วก็มีกลุ่มทั้งแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยที่ต้องติดตามกันว่ามีการทุจริตบ้างเนาะขนาดไหนแต่จริงแล้วเนี่ยผมเรียนตามตรงเนี่ยนะครับโครงสร้างระบบราชการไทยก็ดีโครงสร้างระบบการเมืองไทยก็ดีเนี่ยมันสลับซับซ้อนใหม่มากหลายทีเดียวนักการเมืองเข้ามาทีไรก็กอบโกยทุกคนไปเลยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดเอาจริงเอาจังได้เนี่ยนะครับดังนั้นเด็ดน่าจะมีการขุดคุยถึงเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยว่าจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็อยู่ที่เรียกว่าตัวบุคคลนะครับในเรื่องที่จะดูแลในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยและที่สำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประท้วงกันอย่างจริงจังต่างแต่ประท้วงอย่างสงบนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยให้มันบอบช้ำไปมากกว่านี้เพราะวันนี้มีปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคนไทยได้อดอยากกันคือไม่ถึงขั้นอดอยากเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าค่าขายสินค้าเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนกับภาคสื่อมวลชนเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเวลาครับคุณยาตาวิมินครับ
1: ค่ะวันนี้อาจารย์ก็นำเรื่องราวครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการเมืองหรือว่าในเรื่องของต่างประเทศเราก็นำมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
3: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกัน
4: พราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:03 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทชุมนุมเทวดา

0: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพระหัสบดีที่24กันยายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียครอบครัวยังให้การศึกษาด้านจริยศาสตร์และค่านิยมทางสังคมด้วยหรือว่าความเคยชินเช่นข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาเล่าเรียนก็จะได้ความเคยชินเรื่องการอ่านหนังสือและการเล่าเรียนมาด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา3นาทีต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับ
1: เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเกี่ยวโครงการพระราชดำริพระองค์ท่านจะต้องใช้แผนที่เป็นคู่มือทุกครั้งในห้องทรงงานที่พระตำหนักทุกๆแห่งทั่วประเทศจะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดฝาห้องและแผนที่ที่ขยายเฉพาะส่วนก็มีอีกหลายแผ่นฉบับที่ทรงถือติดประหัตนั้นความจริงมีขนาดใหญ่มากเพราะทรงนำแผนที่มาต่อกันถึง9แผ่นหรือ9ระวางแต่ทรงหาวิธีพับแบบพิเศษจนมีขนาดที่ทรงถือได้สะดวกและพลิกออกมาทอดพระเนตรได้ง่ายทรงตรวจสอบแผนที่เสมอไม่ว่าจะเสด็จที่ไหนแม้ขณะทรงขับรถเองก็มีแผนที่วางอยู่ข้างพระองค์ตลอดเวลาถ้าประทับเฮลิคอปเตอร์ก็จะทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเบื้องล่างเปรียบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทางไม่มีการหลับเด็ดขาดเสด็จไปถึงที่หมายแล้วจะทรงถามชาวบ้านว่าชื่อหมู่บ้านแม่น้ำลำคลองหรือถนนตรงกับแผนที่ไหมมีหมู่บ้านใดเกิดขึ้นมาใหม่บ้างถ้ามีข้อมูลที่ต่างไปจากแผนที่จะโปรดให้ในทหารแผนที่จดไว้และนำไปแก้ไขในการพิมพ์แผนที่ครั้งต่อไปให้ถูกต้องหากมีโครงการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทรงสามารถคำนวณพื้นที่รับน้ำคร่าวๆได้จากแผนที่ของพระองค์เองทรงชำนาญมากจนทอดพระเนตรความสูงต่ำของภูมิประเทศได้ราวกับทอดพระเนตรพื้นที่จริงนักวิชาการหลายท่านทราบดีถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงงานแผนที่ของพระองค์ท่านดีและความที่ทรงแม่นยำในแผนที่นี้ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยพลอยกระตือรือร้นศึกษาหาความรู้เรื่องแผนที่ไปด้วย

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นนาบัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุปรยาสุวรรณชื่นนึกว่ามารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะถึงแม้ประสิทธิภาพเสียงอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าในส่วนของการทำหน้าที่เราก็ต้องมาเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆเช้านะคะกับเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องราวของสถานการณ์สาธารณภัยกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองก็เฝ้าติดตามนะคะสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายวิชันชัยเศษสัมพันธ์นะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยรวมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสรวมถึงผู้แทนอำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชนประทานที่17แล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะที่เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์นะคะว่าช่วงนี้เราได้มีการประกาศแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของหลายๆพื้นที่นะคะในเรื่องของสภาพอากาศโดยในเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนเราก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่22นะคะโดยในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้สำหรับพี่น้องชาวเรือประมงก็ดีพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางนะคะคุณผู้ฟังที่จะเดินทางก็ดีนะคะช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุเองก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนสำหรับบางพื้นที่นะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยในช่วงของวันที่24ถึง27กันยายนนะมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้กับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่สำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยเองนะคะช่วงนี้ทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ช่วงของวันที่24ถึง27กันยายนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ด้วยนะคะเฝ้าติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดสักนิดหนึ่งพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็เฝ้าระมัดระวังกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นระแงะจะแนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพี่น้องคุณผู้ฟังนะเมื่อวานรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะมี3อำเภอไหมมีอำเภอสุไหงโกลกนะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวน้องว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งของไหนที่สามารถขนย้ายได้ก็นะขนย้ายกันไปก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยกันนะคะกับในเรื่องราวของสภาพอากาศช่วงนี้ก็เราก็คงจะต้องหยิบมาแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะกับในเรื่องราวของสภาพอากาศที่ผ่านพ้นกันไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่กับเรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะคะอ่ะวันนี้ยังไม่ได้บอกวันกันเลยสำหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีนะคะที่24กันยายนนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับในเรื่องราววันนะคะต่างๆเรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็จะได้รีบหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของทางจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านเลขที่122/1หมู่ที่6ตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยนะคะโดยมีท่านนายอำเภอระแงะนะคะแล้วก็คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสร่วมในส่วนของกิจกรรมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องราวของการมอบบ้านให้กับ
การช่วยเหลือผู้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเองให้ความสำคัญกันเป็นอย่างมากนะคะร่วมขับเคลื่อนไปกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะก็ถือได้ว่าในส่วนของโครงการนี้ก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่2ที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องราวต่อไปอ่ะเป็นของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกันบ้างนะในเรื่องราวของข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเราก็จะหยิบมาฝากกันในทุกๆเช้านะคะอ่ะมาดูเช้านี้กันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะเช้าวันนี้เช้าวันที่24กันยายนนะช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่โรงเรียนเทศบาล5นะคะจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะเป็นบ้านพักหัวหน้าส่วนบ้านพักท่านรองผู้ว่าบ้านพักท่านนายอำเภอบ้านพักท่านผู้พิพากษาสำนักงานเทศบาลสนามกีฬาเทศบาลแล้วก็โรงยิมนะคะต่อกันด้วยชุดที่2ในช่วงของพักเช้าก็จะเป็นชุมชนพนาสนถนนวิจิตรชัยบูรณ์ซอยรอหิมพัฒนาซอยตรีเพชรจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนพนาสนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นถนนตรีรัตน์แยกอัตตันเกียอิสลามิยะซอยพนาสน1แล้วก็ซอยพนาสน2นะคะจากนั้นในส่วนของชุดที่3ในช่วงของภาคเช้านะคะก็จะเป็นของชุมชนนนครถนนประชาพัฒนา4แยกวัชรีบำรุงซอยหลังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็นราวิลเลจนะคะช่วงบ่ายนะก็จะเป็นชุมชนนนครตรงบริเวณ4แยกศาลเจ้าแม่กวนอิมเข้าไปซอยวัชรีบำรุงทั้งหมดค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารต่อไปของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะสำหรับทางเทศบาลเองโดยกองสวัสดิการสังคมนะคะเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์นะอยากจะลงทะเบียนเขาก็แจ้งกันมานะคะว่าในเรื่องของคุณสมบัตินะคะจะต้องมีสัญชาติไทยเด็กแรกเกิดนะเด็กแรกเกิดจะต้องมีสัญชาติไทยบิดามารดามีสัญชาติไทยนะคะเด็กมีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ปกครองนะคะที่มีสิทธิ์มีสัญชาติไทยเป็นบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมอยู่ด้วยนะคะอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยมีสมาชิกที่รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเอกสารนะคะก็เตรียมหลักฐานไปให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับเงินนะคะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับผู้พิการนะคะทางเทศบาลเองก็แจ้งให้กับผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและผู้พิการที่เพิ่งย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะท่านใดที่ฟังอยู่นะท่านสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสแต่ท่านจะต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะท่านต้องไปลงทะเบียนเตรียมหลักฐานเอกสารไปให้พร้อมส่วนกรณีคนพิการที่ย้ายสำเนานะคะในกรณีคนพิการที่ได้รับเงินความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใดแล้วก็ย้ายมาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพก็ให้คนพิการผู้นั้นนะคะมาลงทะเบียนแล้วก็ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นะคะซึ่งก็ในส่วนของท่านใดที่มีข้อสงสัยก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เราแจ้งกันมาจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะหมดกันหรือยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะรวมไปถึงการยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยนะคะการยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดี๋ยวตุลานี้
ขาก็จะเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับในส่วนของการยืนยันสิทธิ์นะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ไปติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะจ๊ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเราก็ฝากกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสพักฟังบทเพลงรบร้อจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะส่วนใครที่จะเพิ่มเติมบทเพลงอะไรยังไงก็โทรศัพท์กันมาสอบถามหรือส่งข้อความกันมาก็ได้เอาแบบที่ถนัดก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวน้องแหววจะได้เปิดบทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟัง

2บทเพลงรถๆจากทางรายการที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะ6นาฬิกากับอีก41นาทีช่วงท้ายรายการคุณผู้ฟังเรามีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์สำหรับในส่วนของทางการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานนะคะโดยศาสนสถานของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นมัสยิดศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้ขององค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรองนะคะถ้าเกิดว่าศาสนสถานของท่านมีสภาพชำรุดมีสภาพทรุดโทรมชำรุดและก็มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนในการบูรณะศาสนสถานนะคะประจำปีงบประมาณ2570นะเพื่อร่วมสมทบกับศาสนิกชนในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่แล้วนะคะท่านสามารถส่งแบบคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคะสำหรับเอกสารมีอะไรบ้างนะเอกสารนะคะก็จะมีแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานจำนวน2ชุดแบบประมาณการค่าใช้จ่ายโดยให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง 3. สำเนาทะเบียนศาสนสถานหรือหนังสือรับรองการเป็นศาสนสถานที่กรมการศาสนารับรองจำนวน2ชุดนะคะ 4. ภาพถ่ายศาสนสถานที่เป็นปัจจุบันปรากฏป้ายชื่อศาสนสถานนะคะจำนวน4ภาพหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นภาพสีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอแล้วก็ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะสำหรับศาสนสถานใดที่จะมีความต้องการนะคะในการบูรณะศาสนสถานของท่านนะคะท่านก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวสารเมื่อวานนี้นะโดยในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านได้มีการติดตามกรณีปรากฏข้อมูลการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างนักเรียนของน้องๆโรงเรียนบาเจาะนราธิวาสซึ่งได้มีการประสานไปยังศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะแล้วก็แก้ไขให้เร็วที่สุดนะคะโดยข้อมูลการชี้แจงถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่มีโซเชียลอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็น TikTok อะไรก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังแชร์กันอยู่เลยทีเดียวนะคะจากกรณีที่โรงเรียนบาเจาะนะคะได้มีการมีเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะภายหลังได้รับทราบเหตุโรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยในส่วนของเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะโรงเรียนได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกฝ่ายรวมถึงบิดาของนักเรียนผู้เสียหายผู้แทนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบาเจาะแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะเข้ารับทราบข้อเท็จจริงดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยในส่วนของด้านบิดาของนักเรียนผู้ที่เสียหายนะคะได้ขอสงวนสิทธิ์นำข้อเท็จจริงไปปรึกษาหารือกับมารดาของผู้เสียหายเพื่อที่จะพิจารณานะคะว่าจะดำเนินการแจ้งความหรือเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปหรือไม่ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยยืนยันนะคะว่าไม่มีการห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ของผู้ปกครองในเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายนะคะทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการกำชับนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและก็คำนึงถึงเด็กและเยาวชนเป็นหลักนะคะและที่สำคัญก็ขอให้โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบาเจาะที่เกิดเหตุหรือทุกโรงเรียนนะคะพยายามที่จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย
ั้งภายในและก็โดยรอบสถานศึกษาแล้วก็ติดตามสภาพจิตใจของน้องๆ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าเองก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็พยายามหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพคลิปหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของน้องๆ นักเรียนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้เยาว์นะคือจริงๆเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะเราพูดกันตามหลักจริงๆเลยผู้เยาว์เนี่ยในกรณีเหตุการณ์นะคะของการทำร้ายร่างกายหรือการมีอาวุธปืนต่างๆเราจะเห็นได้ว่าสมัยนี้เดี๋ยวนี้เห็นน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยนะเป็นผู้เยาว์นี่แหละมีอาวุธปืนในครอบครองมีการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งในเรื่องของกฎหมายพอบอกว่าเป็นผู้เยาว์เนี่ยกฎหมายมันก็จะดูซอฟลงอะไรลงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการแก้ไขกฎหมายซึ่งเข้าใจนะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็เป็นอนาคตของชาติแต่บางครั้งถ้ามันเกินกรอบขอบเขตจนเกินไปนะคะอันนี้ก็มีความอันตรายต่อสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้ปกครองเองก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการกวดขันรวมไปถึงในส่วนของครูอาจารย์นะคะแต่สิ่งหลักๆเลยอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะคุณแม่คุณพ่อทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆด้วยนะคะเข้าใจนะเข้าใจบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาบางคนอาจจะต้องทำงานแต่อย่างน้อยเราหันมาใส่ใจในเรื่องราวของสถาบันครอบครัวให้มากขึ้นนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความห่วงใยกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในส่วนของน้องๆและเด็กผู้ที่เสียหายที่โรงเรียนบาเจาะด้วยนะคะอ่ะเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราหยิบมาเมื่อวานนี้น้องวัวต้องขออภัยพี่ดุยกันด้วยไม่ทันได้อ่านข้อความขอฟังบทเพลงกันมาแล้วไม่ทันได้เปิดขออภัยกันจริงๆนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดชดเชยให้สำหรับวันนี้นะกับบทเพลงเพราะๆอีกหนึ่งอัลบั้ม

าละค่ะ6นาฬิกากับอีก52นาทีเวลาของเราใกล้จะหมดกันแล้วนะคะมาต่อกันที่สำหรับแผนการรับบริจาคโลหิตกันบ้างของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสวันที่29กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนวันนี้กันก่อนนะคะวันนี้จะมี2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกก็จะเป็นหอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48นะคะส่วนอีก1จุดก็จะเป็นหอประชุมอำเภอตากใบส่วนวันพรุ่งวันที่29นะคะ29เนี่ยจะเป็นหอประชุมโรงพยาบาลราชนรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันด้วยกันละกันนะคะน้องเห็นน้องแบบเห็นแว็บๆสำหรับงานบุญนะคะงานบุญของวัดพนาสนเอ๊ใครส่งมาให้นะจำไม่ได้ละเดี๋ยวใครมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานบุญของวัดพนาสนนะคะแจ้งน้องแววมานิดนึงนะน้องแววจำได้แหละว่ามีแฟนรายการส่งมาแต่ไม่จำไม่ได้ว่ามันช่องทางไหนก็พยายามหากันอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่ในมือหรือว่าทางเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพหรือคณะกรรมการวัดพนาสนนะก็อย่าลืมนะคะส่งมาแจ้งกับน้องแววกันได้นะคะเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญงานกุศลกันนะคะช่วงท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเหลือเวลากันอีกไม่มากนะเหลือเวลากันอีกไม่มากแล้วคุณผู้ฟังเหลืออีกประมาณ6นาทีสุดท้ายก็จะหมดเวลานะคะของทางรายการเดี๋ยวนะพี่ดุ๊ยขอเพลงอะไรกันมาน้องแบบดูแป๊บแป๊บอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะกับบทเพลงที่สอบถามกันมาเดี๋ยวน้องแบบจะทยอยจัดให้นะคะบางเพลงทันบ้างไม่ทันบ้างก็อย่าว่ากันนะกับบทเพลงอยากฟังซ้ำเดี๋ยวเป็นบทเพลงส่งท้ายให้กันละกันนะคะช่วงท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันด้วยกับเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับภาษาไทยวรรณคำในวันนี้เสนอคำว่าสมัยนิยมสมัยนิยมหมายถึงทันสมัยที่กำลังนิยมกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยวรรณคำที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันทุกๆเช้านะคะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ5นาทีเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันค่ะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในเวลาเดิมนะ6นาฬิกาเสร็จๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้ข่าวสารของเรามีไม่มากเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟังบทเพลงเยอะกันสักนิดนึงบทเพลงส่งท้ายเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปี